0: ายในพลาสติกใสภายในมีไอซ์รวม2กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่เจ้าที่จึงจดยึดไว้เป็นของกลางพร้อมสืบสวนขยายผลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้จับกุมตัวนายสมพงษ์อายุ50ปีข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่บ้านพักย่านถนนรังสิตนครนายกตำบลบึกสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนให้การว่านายสมพงษ์มีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและให้การเพิ่มเติมว่าตนได้เคยเปิดบัญชีธนาคาร2แห่งให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับในเดือนหน้าทั้งนี้ตำรวจคาดว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับชาวเวียดนามดังกล่าวจ้างหิ้วยาเสพติดก็นำตัวนายสมพงษ์ส่งสน.ไปยื่นขาดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอิจฉินบุญประเสริฐเองครับ
1: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: สิดาดีซีดานตำนานลูกหนังชาวฝรั่งเศสขยับเข้าใกล้โอกาสก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่ดิดิเย่เดชองซึ่งเตรียมยุติบทบาทการคุมทัพตราไก่ฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานตลอด14ปีหลังจบศึกฟัดแข้งฟุตบอลโลก2026โดยมีรายงานจากสื่อดังประเทศฝรั่งเศสระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF และซีดานได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาไปที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจบศึกบวกครับครั้งนี้ซึ่งหากการแต่งตั้งเสร็จสิ้นลงจะเป็นการกลับมาคุมทีมอีกครั้งของซีดานหลังจากวางมืองานโค้ชนับตั้งแต่ลาออกจากรอัลมาดริดในการคุมทีมรอบที่2เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2คู่ที่น่าสนใจเดรีซิตี้แพ้ CSKA โซเฟีย 1-2 อัลูนิมิสแพ้ FC เทอริฟ 0-1 เฟรนซ์วาลอชนะวอชโบดิน่าที่เหลือ10คน 3-0 ซิดินา FC ชนะไฮดูสปิด 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2คู่ที่น่าสนใจอินเตอร์ตูคูชนะซาราเยโว 2-1 และอัสตานาที่เหลือ10คนแพ้ดินาโมซิตี้ 1-4 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการปาวาลากูน่าโครเอเชียโอเพ่น2026ที่ประเทศโครเอเชียประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กโมแคนนัทนิชชาวสโลวาเกียมือ101ของโลกแพ้อเลฮันโดดาวิโดวิชโปกินาคู่แข่งชาวสเปนิสมือ20ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ 1-2 เซต 3-6 6-1 และ6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
3: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจีนแล้วโดยจะเยือน3เมืองเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉิงตูร่วมประชุม World AI 2026กระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีต่อยอดความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบการประกอบธุรกิจต่างด้าวการบริหารจัดการคนต่างด้าวในตลาดวันเดอร์บางแคเพื่อบังคับใช้กฎหมายแรงงานและคนต่างด้าวทหารพราน2109กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบุกซุ่มริมโขงสกัดกั้นยาบ้าก่อนเข้าสู่ตอนในประเทศได้กว่า5ล้านเม็ดญี่ปุ่นจัดงานนิเคอีเอเชียฟอรัมเอเปก2026ครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมเดินหน้าร่วมมือสร้างระบบเศรษฐกิจรองรับยุคปัญญาประดิษฐ์ AI และความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานสนามบินหาดใหญ่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย HIMEX 26ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งดการถ่ายภาพและวิดีโอรวมทั้งอย่าตื่นตระหนกกับการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์จำลองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกิจกรรมแชร์เลือดแชร์ไลฟ์1คนให้หลายคนรอดเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีพร้อมกันทั่วประเทศในวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศเข้าใส่อิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นคืนที่6ไฟป่าปะทุกว่า800จุดทั่วแคนาดาหลายจุดยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐออกประกาศเตือนคุณภาพอากาศแย่หลายเมืองต้องแจกจ่ายหน้ากาก KN95 เพื่อป้องกันมลพิษ UN แสดงความกังวลหลังเกิดเหตุเรือผู้อพยพชาวโรฮิงญา2ลำอับปางนอกชายฝั่งเมียนมาคาดมีผู้เสียชีวิตและสูญหายรวมกว่า500คนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าวันศุกร์นะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเช้าของวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกันรวมถึงบทเพลงเพราะๆ
0: ใช่โดยเฉพาะเพลงนี้น่ารักมากเลยแล้วมีปลาตะเพียนลอยเต็มเลยค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ครับเพลงอะไรคะคุณณัฐ
1: าเป็นเพลง Best Witcher นะครับแต่ว่าทำนองเนี่ยเราคุ้นหูกันไหม
0: ค่ะ
1: คุณมาศณัฐมนคุ้นหูไหมครับ
0: ได้ฟังจากคุณนั่นแหละ
1: เนี่ยนะฮะ
0: มีเพลงไทยด้วยใช่ไหม
1: เป็นเพลงเป็นทำนองเพลงที่มาจากเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเขียนไข่ละวานิชเนี่ยนะครับ
0: ก็เป็นเพลงเข้ามากเลยนะ
1: เข้ามากมาก
0: เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่รัฐบาลกำลังโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแคมเปญอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัส
1: เนี่ยนะฮะก็เป็นบทเพลงที่ทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาทำขึ้นเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการส่งต่อความรักความห่วงใยให้กับคนทั่วโลกหรือคุณบ้านรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับนะครับในเพลงนี้และอีกอย่างเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยที่เขาใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือสื่อถึงความหมายนะครับคือความเป็นสิริมงคลแล้วก็การมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความสมหวังนั่นเองเนี่ยนะฮะ
0: เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะ
1: โ
0: ดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวไทยค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยข่าวน่ายินดีกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีโรเรนซ์พระสวามีนะคะในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับโดยเจ้าหญิงแอนนะครับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและทรงลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยที่ห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังด้วยครับ
0: ค่ะการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักรรวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะครับเจ้าหญิงแอนและพระสวามีเนี่ยก็เสด็จไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับโดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับและทางด้านของพลเรือโทเซอร์ทิโมธีโรเรนนะฮะพระราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรเช่นเดียวกันนะครับก็มีพระดำรัสนะครับขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทรงกล่าวรำลึกนะครับถึงความประทับใจจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งก่อนและทรงกล่าวชื่นชมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงความประทับใจอย่างยิ่งและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังทรงแสดงความเสียพระทัยต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมทรงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทรงมอบสารแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยพระองค์เองครับ
0: จากนั้นนะคะได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นะคะหรือว่า STEM โดยพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเนี่ยทรงเห็นว่าความสำเร็จของการส่งเสริมสตรีเข้าสู่สาขาดังกล่าวนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งครอบครัวแล้วก็ครูผู้สอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวถึงประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์เพราะท่านจบวิศวะมาไงนะคะพร้อมเน้นย้ำว่าการศึกษาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ทักษะการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศค่ะ
1: ครับก็ภาพที่คุณสุพจน์กำลังไล่เรียงขึ้นอยู่ทางเพจ Army Radio ขณะนี้นะครับก็เป็นภาพที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ในการที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ ถวายการต้อนรับนะครับในส่วนของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมคณะนี่นะครับซึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพนะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยทั้งสองประเทศนะครับต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้รับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไทยเราเองเนี่ยมีความโดดเด่นในเอเชียนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวชื่นชมศักยภาพของสหราชอาณาจักรด้านการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยจะสามารถขยายความร่วมมือนะครับด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านของความมั่นคงด้านสุขภาพโดยเฉพาะระหว่างสถาบันทางการศึกษาการแพทย์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปครับ
0: ก็เป็นประโยชน์มากกับการเยือนครั้งนี้นะคะได้ประโยชน์กับทั้งสองประเทศเลย
1: ใช่ครับ
0: มาดูความคืบหน้าการเตรียมริ้วขบวนงานพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้วันที่16กรกฎาคม2569กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ก็ได้ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติในริ้วขบวนที่6ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศขบวนม้าขบวนทหารม้าอิสริยยศรักษาพระองค์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญยิ่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงอย่างสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดโดยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศค่ะส่งม้านำริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่6พร้อมด้วยกำลังพลขี่ม้าอีกจำนวน93ม้าในริ้วขบวนการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะก็จะเน้นในส่วนของกำลังพลขี่ม้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามและสมพระเกียรติโดยฝึกทั้งในเรื่องของท่านั่งม้าที่ถูกต้องแล้วก็ท่าพื้นฐานก็ประกอบไปด้วยการเดินการปรับหน้ากระดานแล้วก็การถวายความเคารพค่ะ
1: ครับก็นอกจากคนเนี่ยจะต้องมีความพร้อมคนก็คือกำลังพลที่อยู่บนหลังม้าแล้วเนี่ยนะครับม้าก็ต้องมีความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละที่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการฝึกเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือคนกับม้าเนี่ยเขาต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะเวลาขึ้นเรียงหน้ากระดานเวลาเขาเดินหน้าตับเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากหากคนกับม้าไม่มีความเข้าใจกันนะครับหรือว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะไม่สามารถบังคับม้าน ะฮะให้มีความสง่างามและก็พร้อมเพรียงรวมถึงรูปขบวนที่คุณได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คุณจะไม่สามารถทำได้เลยดังนั้นจะต้องมีการฝึกนะครับให้คนกับม้าเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่มีทางลัดจะต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทั้งคนแล้วก็ม้านะครับโดยในส่วนของม้าจะมีการขี่ออกกำลังกายทุกวันครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการประเมินความพร้อมในแต่ละสัปดาห์โดยเขาจะซ้อมรูปขบวนเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีการประเมินผลในวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ส่วนวันอื่นๆในสัปดาห์ทำอะไรเนี่ยนะฮะวันอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของม้าแล้วก็กำลังพลเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงอย่างเต็มกำลังที่สุดครับ
0: อย่างที่คุณณัฐาบอกว่าม้าก็สำคัญไม่แพ้คนนะเขาบอกว่านอกจากการเตรียมคนแล้วก็กำลังพลทหารม้าที่ซ้อมกันอย่างหนัก เข้มงวดนะคะก็ยังต้องเตรียมม้าด้วยโดยกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เนี่ยยังได้ดำเนินการในส่วนต่างๆเพื่อดูแลม้าให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการให้อาหารแล้วก็น้ำการดูแลสุขภาพม้าการรักษาโรคโดยหมวดสัตวรักษ์แล้วก็การสวมใส่อุปกรณ์เพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายของม้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ม้าในมีสุขภาพที่ดีตลอดจนฝึกให้คนกับม้าเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ
1: ครับก็โดยในห่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวโลกจะได้ชื่นชมโบราณราชประเพณีที่ถูกต้องของไทยซึ่งมีความสง่างามสมพระเกียรติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6ริ้วขบวนนะครับได้เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรี นี่มาถึงกองทัพไทยเลย
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมประชุม World AI 2026ค่ะก็มาพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้การต้อนรับด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็เพื่อรับทราบภารกิจแล้วก็การดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยพร้อมมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับโดยเบื้องแรกในนายกรัฐมนตรีได้มีการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับลงนามในสมุดเยี่ยมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจของกองทัพไทยครับ
0: กองทัพไทยก็ได้รายงานถึงการเตรียมกำลังเพื่อป้องกันราชอาณาจักรการใช้กำลังทหารตามหน้าที่อำนาจหน้าที่นะคะของกระทรวงกลาโหมการเสริมสร้างความพร้อมในทุกมิติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบแล้วก็ทุกระดับของความขัดแย้งตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางทหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเหล่าทัพรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานใหม่มีหน่วยงานใหม่ด้วยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งมอบหมายก็คือศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือเรียกย่อว่าสบคชดค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่บูรณาการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกแล้วก็น่านน้ำภายในแล้วก็ทะเลอาณาเขตของไทยด้วยค่ะ
1: ครับก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้มีการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์ให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับโดยเครื่องหมายนี้นะครับเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่ก็สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญความเพียรพยายามแล้วก็การอุทิศตนเพื่อชาตินั่นเองครับ
0: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากำลังพลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแล้วก็มุ่งมั่นพร้อมชื่นชมการบูรณาการการทำงานทั้งภายในกองทัพแล้วก็การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ทำให้กองทัพไทยเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นแกนกลางขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติทั้งในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับมอบนโยบาย6ข้อด้วยกันข้อแรกว่าไงคะ
1: ครับข้อเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพนะครับมีการพัฒนาศักยภาพกำลังพลแล้วก็การจัดหายุทธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็เพียงพออันนี้คือเรื่องของการเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนเรื่องที่2ต่อมาก็คือการยกระดับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับโดยใช้ศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชดเนี่ยนะฮะเป็นกลไกในการประสานงานกับการปฏิบัติทุกหน่วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการยกระดับนะครับการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงของประเทศแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนครับ
0: ค่ะในด้านของการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ให้บูรณาการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เพื่อใช้ศักยภาพด้านกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะการขับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการก็ขอให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบพิจารณาเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการที่มีความเหมาะสมตามระเบียบแล้วก็สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้แทนการตรวจเลือกทหารในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเนี่ยไม่ช้าไม่นานที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีท่านได้ไปเปิดงานของในส่วนของกองทัพไทยเนี่ยนะฮะไทย DIF-X 2026ซึ่งเป็นนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะครับในงานนั้นเนี่ยนำเสนอศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยมากมายไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคุณมานัทมนนะครับทางด้านนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็นโยบายทั้ง6ข้อนะครับก็จะได้มีการนำมาพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถต่อไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นแกนหลักเป็นกลไกนะครับประสานการทำงานร่วมกับสบคชด.ด้วยนะครับในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวชื่นชมทุกเหล่าทัพเลยที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็อยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจเนี่ยประสบผลสำเร็จซึ่งในการทุ่มเทครั้งนี้เนี่ยก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าอธิปไตยของชาติเนี่ยจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ท่านเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเมื่อวานฉันได้ฟังอยู่ว่าบอกว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยต้องบอกว่าต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ฮะก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ภาคเหนือกันไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะฮะ
0: อีสานก่อนนะ
1: จับยาคุณผู้ฟังครับจับกันได้อีกแล้วนะครับสกัดกั้นยานรกรถใหญ่ที่พาดหัวน่าสนใจมากนะฮะต่อกันที่เรื่องนี้คุณผู้ฟังครับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็นบยศ24เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนต่อเนื่องล่าสุดคุณผู้ฟังฮะกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21เขาบูรณาการกำลังกันนะระหว่างทหารกับฝ่ายปกครองสกัดกั้นเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยฟังดีๆคุณผู้ฟังครับย
0: ึ
1: ดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดนะฮะพร้อมรถกระบะอีก1คันเตรียมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ
0: อธิบายต่อไปเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าพื้นที่บริเวณบ้านปากเนียมตำบลห้วยพิชัยจึงวางกำลังเนี่ยซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งตอน 3:50 เนี่ยจึงพบว่ามีเรือกีบลำหนึ่งเนี่ยเทียบท่าริมตลิ่งปากห้วยน้ำใจใหญ่นะคะก่อนมีชายทั้งหมดเนี่ย6คนช่วยกันลำเลียงกระสอบสีดำมานั่นแหละของอยู่ในนั้นนะข
1: ึ้
0: นรถกระบะที่จอดรถอยู่เจ้าหน้าที่ก็จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นไงล่ะอาศัยความมืดกระโดดลงแม่น้ำโขงหนีไปนะคะก็ตรวจค้นพบกระสอบที่ว่านี่นะคะบรรจุยาเสพติด12กระสอบทั้งบนรถแล้วก็บริเวณโดยรอบภายในอย่างที่คุณณฐาบอกค่ะพบยาบ้า5ล้านเม็ดพร
1: ้
0: อมกับตรวจยึดรถกระบะของกลางได้1คันค่ะ
1: โอ้ยยอมใจนะกระโดดแม่น้ำโขงหนีเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องติดตามตัวนะครับก็กำลังขยายผลกันอยู่ในขณะนี้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจากพื้นที่จังหวัดเลยนะครับ
0: เหลือแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวไปเชียงรายกันต่อนะครับคุณผู้ฟังด้านกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับนปส.เชียงรายนะครับก็คือเขาได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากนะครับไปกับรถยนต์ไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งก็จะลักลอบเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศในห่วง 15-16 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่รู้อย่างนั้นเขาก็มีการวางแผนกันนะครับแล้วก็มีการเล่นสืบสวนสอบสวนจนไปพบบ้านต้องสงสัยหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปทำการตรวจค้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮ
0: ะ
1: สามารถที่จะเจอของกลางแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายเป็นผู้หญิงด้วยนะครับวัย23ปีเท่านั้นเองนะฮ
0: ะ
1: ของกลางเนี่ยเป็นยาไอซ์คุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงจับได้ไม่รู้กี่กิโลนะครับ
0: ใน
1: พ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: บางที่ขันนะครับอันนี้เนี่ยที่เชียงรายเนี่ยจับได้300กิโลกรัมอ่ะเนี่ยนะฮะล็อตใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับพร้อมในส่วนของมีการยึดรถยนต์นะครับแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะต้องดูกันต่อไปนะคะเร
1: ื่อง
0: นี้มีกันอยู่เรื่อย
1: ๆถูกต้องครับ
0: กองทัพบกค่ะเราไม่ทอดทิ้งทหารผู้เสียสละนะคะทำหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของชาติเมื่อวานนี้รองแม่ทัพภาคที่2พลตรีณัฐศรีอินก็ลงพื้นที่เยี่ยมอดีตกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังได้รับการรักษาพยาบาลจนสามารถกลับภูมิลำเนาแล้วก็ปลดประจำการได้แล้วก็มีพลทหารนัดแก้วพันธกิจค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแผ่นหลังระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่พื้นที่ปราสาทตาเมืองปัจจุบันเนี่ยก็พักรักษาตัวที่ตำบลเขาพอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือพลทหารอิสราบุญรอดซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดหลายแห่งเลยบริเวณหน้าอกแล้วก็ขาซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เนิน350นะคะปัจจุบันก็พักรักษาตัวที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ก็การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีการติดตามดำเนินการเรื่องสิทธิสวัสดิการการช่วยเหลือต่างๆนะคะตามระเบียบพร้อมทั้งก็สอบถามอาการความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจกับกำลังพลที่เสียสละเพื่อชาติครั้งนี้ค่ะ
1: ครับและนี้นะครับก็คือทั้งหมดของรายการในช่วงเช้าของวันนี้คงต้องล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขต
3: ที่นี่ สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าส้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับไปปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

พี่จะคอยน้องแฝงคนเดียวแหละ

0: ันไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในในของฉันไปสักสามวันพี่ตึง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปไหนนะ
1: แหมก็พี่บอกแล้วยังไงล่ะจ๊ะ

0: ย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
1: เปลี่ยนยางที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เรือรถ300เพื่อคุณ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันเล่นเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือถูกเฉือนเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตโต้ใกล้บ้าน
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Wake them up Suntuk Street
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะคืบหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นจับตาการประชุมกสทพิจารณาเพิกถอนข้าราชการกลุ่มแรกที่บรรจุแล้วกว่า 3,000 คนหลังพบหลักฐานการทุจริตสอบติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
7: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้และต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันนี้เวลา14นาฬิกาโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนการประจุแต่งตั้งข้าราชการในกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนที่ตรวจพบหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 หลังมีการปรับเกณฑ์เชิงรุกช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้โดยสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป๋าตังส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรัฐบาลได้เปิดช่องทางสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดใหญ่ไปตรวจติดตามการฝึกการบริหารสถานการณ์ในระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569จากกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือ CMEX 26ส่วนวันนี้เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก1บาทหลังจากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวรส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายรวม25รายพื้นที่จังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวรร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอวังเจ้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่34และสถานีตำรวจวังเจ้าซุ่มตรวจในพื้นที่ป่าบ้านผาพึ่งตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากตรวจพบรถต้องสงสัยจำนวน2คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบซึ่งพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน23คนเป็นชาย14คนและหญิง9คนทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายพร้อมจับกลุ่มผู้นำพาอีก2รายโดยผู้นำพาให้การรับสารภาพว่าได้รับบุคคลสัญชาติเมียนมาจากบริเวณหลังหมู่บ้านผาพึ่งเพื่อลำเลียงไปส่งในพื้นที่ก่อนถึงจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้รับค่าจ้างคนละ500ถึง 1,000 บาทต่อรายทั้งนี้แรงงานทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนก่อนจะมีการเปลี่ยนถ่ายรถหลายครั้งและถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไปไปตรวจสอบแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
9: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
10: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7988

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกทม.รุยตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยพบหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องจี้ผู้ประกอบการต้องเร่งแก้ไขให้เสร็จทันภายใน30วันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบต
4: อง
3: นี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลม
4: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กทม.ยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนพบว่าสถานบริการหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขย้ำผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขภายใน30วันคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตวัฒนาและตำรวจท้องที่ลงพื้นที่บูรณาการตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนามุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยเชิงรุกหวังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยสั่งการให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟทางหนีไฟต้องโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางเด็ดขาดพร้อมควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุนอกจากนี้ยังได้ตรวจความปลอดภัยของอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร2522พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551จากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขสำนักงานเขตจึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการพร้อมออกคำสั่งให้เร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยสำนักงานเขตวัฒนาจะเข้าตรวจสอบซ้ำอีกครั้งภายใน30วันเพื่อยืนยันว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสามารถแจ้งเบาะแสผ่านระบบทราฟิกฟองดูได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตือนว่าจะโจมตีโรงงานน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของซาอุดิอาระเบียหากความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากสนามบินในกรุงซานาที่อยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏถูกโจมตีเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่เมื่อคืนนี้สหรัฐก็ยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่6โดยมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งสื่อของอิหร่านรายงานว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่เกาะเกสบันดาอับบาสชาบาฮาอิรันชาและบันดาคามีไฟป่าที่รุนแรงเกินควบคุมกำลังลุกลามอย่างรุนแรงในแคว้นออนทาริโอของแคนาดาทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนและส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าพัดไปปกคลุมรัฐต่างๆของสหรัฐที่อยู่ใกล้กับแคนาดาจนทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเผชิญกับมลพิษหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงค้นหาผู้สูญหาย24คนจากเหตุเรือโดยสารอับปางระหว่างมุ่งหน้าไปยังเกาะเล็กๆทางใต้ของเกาะสุลาเวสีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้49คนนิธาเตี้ยเนตรรายงานค่ะ
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ู้ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชียวนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งมา
2: โอ้โหจริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่หนึ่งชนะกี่สิบล้านละดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่หนึ่งที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปังหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่อะทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้

0: ประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พวกอะไรข้าวตัวตลอด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจค้น41จุดต้องสงสัยเป็นนอมินีในชลบุรีสอบถือครองที่ดินในพัทยาย้ำหากพบกระทำผิดเจอเพิกถอนที่ดินทันทีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: วฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: พลตำรวจโทนพศินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายนริศนีลมัยสายขออภัยค่ะนีลมัยวงผู้ว่าการผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าตรวจสอบบริษัทและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าใช้บุคคลไทยแทนถือหุ้นแทนชาวต่างชาติอันอาจเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินทั้งนี้ผลการดำเนินงานใน3ระยะแรกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาสามารถตรวจสอบที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนอมินีได้130ไร่มูลค่ากว่า 1,671 ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รวม100หมายสำหรับการปฏิบัติการในจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัทจำนวน33แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านบาทพร้อมดำเนินการตามหมายจับ4หมายและหมายค้น41หมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีย้ำการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงดำเนินการเพิกถอนหรือจำหน่ายที่ดินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไปคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเป็นตะคริวสาเหตุและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
5: ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดตะคริวมีดังนี้การนั่งในท่าเดิมๆนานๆหรือใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนานเกินไปการยืนหรือนั่งทำงานบนพื้นแข็งๆหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำภาวะอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์กลุ่มโรคระบบประสาทการรับประทานยารักษาโรคบางชนิดเช่นยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเป็นต้นส่วนวิธีป้องกันตะคริวขนาดนอนหลับมีดังนี้ให้นอน ในท่าสบายผ่อนคลายพยายามเหยียดยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆหากออกกำลังกายควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันภาวะขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นหากเป็นตะคริวขณะนอนหลับสามารถบรรเทาอาการได้ดังนี้พยายามยืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวช้าๆหากมีอาการที่น่องให้เหยียดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นลงทำค้าง 10-15 วินาทีทำซ้ำ 5-10 ครั้งนวดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร
18: ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จุทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้ล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมประกอบลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่ออ้อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดโอ้มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นขอไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนคงเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืน

0: ก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอ้าไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้นงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะได้จังลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานในจังทุกคงน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกสองคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีมัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ก็มาค่ะต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกเธ
3: อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่48ปลุกพลังคนไทยรวมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเหลือเวลาอีกเพียง10วันก่อนที่ประเทศไทยจะร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจให้ตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำคณะเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกวัดแห่งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกและร่วมลุ้นให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: กรมการทหารช่างจัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยรุ่นที่6พัฒนากำลังพลให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภารกิจสนับสนุนกองทัพและการช่วยเหลือประชาชนติดตามจากคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กรมการทหารช่างจัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยรุ่นที่6ที่โรงเรียนทหารช่างค่ายพลรังสีจังหวัดราชบุรีโดยพลตรีจารึกแก้วผลึกรองเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและให้โอวาทโดยเน้นย้ำการยึดมั่นในความรับผิดชอบวินัยและการทำงานเป็นทีมเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการกู้ภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตรผู้รับการฝึกได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการกู้ภัยในสถานการณ์ต่างๆไปจนถึงการฝึกภายใต้สถานการณ์จำลองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการพัฒนากำลังพลด้านการดับเพลิงกู้ภัยในครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกแต่ยังเสริมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกภารกิจจะได้รับการปฏิบัติอย่างมืออาชีพและปลอดภัยสูงสุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: เ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้น

0: ่านอยากทำงานอดิเรกอะไร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
9: กองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดบวรนิเวศวิหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: กองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน99รูปโดยกำหนดจากโครงการระหว่างวันที่14ถึง31กรกฎาคมและปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่25ถึง30กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสำหรับพิธีในวันนี้จัดขึ้นณอาคาร100ปีพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานฝ่ายคราวาสและพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีมอบผ้าไตรและประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้กำลังพลกองทัพบกได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งนี้ตลอดเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนมหามงคลหน่วยทหารทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
9: เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล่วงทับคนที่สุขุมวิท 66/1 เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส1คนเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
11: เกิดอุบัติเหตุระทึกใจกลางเมืองเมื่อเวลา 9:50 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ล้มทับร่างคนงานอย่างรุนแรงภายในสายงานก่อสร้างซอยสุขุมวิท 66/1 ใกล้เคียงกับย่างอุดมสุขและแยกบางนาในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแผ่นปูนคอนกรีตมีความกว้าง1เมตรและยาว6เมตรสภาพล้มพังลงมาทับร่างของคนงานชายที่เป็นแรงงานซ่อมแซมรีโนเวทอาคารแรงกระทบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ1รายสภาพร่างถูกกดทับอยู่ใต้ซากปูนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอีก1รายซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมใจรักไปก่อนหน้านี้ขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงยังคงกำลังอยู่ในพื้นที่นำอุปกรณ์ตัดทางและเครื่องจักรเข้ากู้ร่างผู้เสียชีวิตพร้อมกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เด็ดขาดสำหรับสาเหตุเบื้องต้นทางผู้กำกับสน.บางนาเผยว่าเป็นอุบัติเหตุจากแผ่นปูนที่ใช้ซ่อมแซมหล่นลงมาไม่ใช่ตัวอาคารถล่มส่วนรายละเอียดความคืบหน้าและสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
9: ทางการกรุงโตเกียวเมืองหลวงญี่ปุ่นได้สำรวจจำนวนผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการทุกๆ3เดือนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกรุงโตเกียวในปีที่ผ่านมาอยู่ที่508,620,000คนเพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบเป็นกับปีต่อปีโดยอยู่ที่28,560,000คนถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่สำรวจในปี2547ทั้งนี้พบว่าชาวญี่ปุ่นมีการใช้จ่ายราว 34,480 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคนโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เงินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกและของที่ระลึก
7: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
9: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 14.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุจิริศฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้คุณดวงกมลนะครับคุณมาศรัฐมนต์นะคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้เราร่วมด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในห้วงสัปดาห์นี้แล้วก็ตลอดทั้งเดือนนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆได้มีการจัดกิจกรรมโดยในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรตินะครับภายใต้แนวคิดก็คือบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเผยแพร่คุณค่านะครับทางประวัติศาสตร์และความสำคัญของพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับของจังหวัดเลยครับ
2: ค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74นะคะการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและโรงเรียนโดยรอบพื้นที่อย่างเช่นที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหมันขาวค่ะโดยจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขามอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนนะคะการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนการมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: นะครับหากจะย้อนดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับอันเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจทางการทหารนะครับที่เรียกว่าสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งนะครับหรือว่าสมรภูมิพระราชาแห่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนั้นนะครับดำรงพระยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเมื่อปี2519ปฏิบัติพระกรณีกิจทางทหารจากภัยคุกคามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับในการปกป้องคุ้มครองประชาชนนะครับเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรบ้านหมากแข้งและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และบัญชาการรบด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราท่านทั้งหลายนะครับได้รับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วถึงพระราชกรณียกิจอันห้าวหาญนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้นะครับฐานปฏิบัติการสู้รบแห่งนี้ได้สร้างเป็นอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งมีมณฑลทหารบกที่28เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนะครับในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกด้วยครับ
2: ค่ะปัจจุบันนะคะจังหวัดเลยเนี่ยได้ดำเนินการขับเคลื่อนบ้านหมากแข้งหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนพัฒนาบ้านหมากแข้งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนค่ะ
1: นะครับดังพระราชดำรัสนะครับที่พระราชทานเมื่อวันที่30มิถุนายน2563ความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการขยายความนะครับพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
2: ค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะคะที่กองทัพบกเองค่ะโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จะจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไปนะคะได้มาร่วมการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนกลางจะจัดขึ้นที่โดมวรรณสมิตรนะครับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคนะครับก็จะจัดพร้อมกันณศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกนะครับทั้ง34แห่งโดยกำหนดเปิดโครงการนะครับในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะครับเป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในการนี้นะครับได้เรียนเชิญพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีครับ
2: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีร่วมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยเจ็บทั่วประเทศค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลและสภากาชาดโดยกิจกรรมในส่วนของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ค่ะก็มีกำหนดการออกมาชัดเจนแล้วนะคะจะจัดขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ของศูนย์ฝึกค่ะที่ค่ายมหาวชิราลงกรณราชวัลลบอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: นะครับสำหรับการบริจาคโลหิตนะครับก็จะได้ทั้งบุญนะครับก็คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทั้งสุขภาพนะครับก็คือได้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่และก็ได้ตรวจสุขภาพฟรีนะครับก็ติดตามรับชมนะครับการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคไปพร้อมกันนะครับผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็เชิญชวนนะครับมาร่วมแสดงพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยมี FC แฟนเพจของเรานะคะคุณโอ๊ตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าของตัวคุณโอ๊ตเนี่ยไม่ผ่านก็รอยื่นอุทธรณ์นะคะในส่วนของคุณพ่อคุณโอ๊ตเนี่ยผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวค่ะที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีการติดตามดูความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนแล้วผ่าน4ช่องทางหลักค่ะซึ่งคุณโอ๊ตกับคุณพ่อเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็4ช่องทางหลักมีอะไรบ้าง4ช่องทางหลักนะคะก็จะมีที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนั่นก็คือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.และสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
1: นะครับโดยผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการนะครับประจำปี2019ก็มีผู้ผ่านเกณฑ์นะครับ 9,510,000 รายนะครับจากผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ18ล้านกว่านะครับโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับ12ล้านรายเศษนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ไม่มีบัตรนะครับตามฐานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานอันนี้ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 740,000 รายกลุ่มที่3นะครับก็คือผู้ที่ไม่มีบัตรนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนี่ได้สำรวจพบเพิ่มเติมนะครับในช่วงของการลงทะเบียนก็ 5,380,000 รายครับ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการนะคะปี2569ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนั่นก็คือผู้ที่มีบัตรเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ผ่านคุณสมบัติใหม่เนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งข้างต้นก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: นะครับอันนี้สำคัญครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากพบว่า ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่โครงการได้กำหนดไว้และมีความประสงค์นะครับที่จะให้หน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านสามารถที่จะอุทธรณ์นะครับผลการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อทบทวนสิทธิ์ได้นะครับภายใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศผลก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับ17ถึงวันที่31กรกฎาคม2519ผ่าน4ช่องทางหลักข้างต้นสำหรับหน่วยรับลงทะเบียนนะครับที่เป็นธนาคารทั้ง5แห่งท่านสามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่สาขาใกล้บ้านท่านตามวันและเวลาทำการปกติสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนนะครับอันนี้สามารถดำเนินการได้เลยโดยเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับจะต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคม2519แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้สำหรับวันนี้วันศุกร์ค่ะที่บกทบของเรานะคะหรือว่ากองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยก็มีตลาดนัดนะคะช็อปชิมชิลนะคะทุกวันศุกร์ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีตลาดนัดเช่นเดียวกันค่ะเป็นการเชิญชวนนะคะทุกคนเนี่ยไปช็อปทั้งของกินของใช้ในชีวิตประจำวันราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยค่ะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเฟสที่2เป็นความร่วมมือของ2กระทรวงด้วยกันนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อที่จะบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจากวิกฤตผลกระทบตะวันออกกลางนั่นเองค่ะ
1: นะครับก็หลังเฟสแรกนะครับก็ช่วยลดภาระค่าของชีวิตประชาชนได้นะครับกว่า29ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้านะครับในการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องทุกสุกเว้นสุกนะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปักหมุดนะครับวันช็อป7ครั้งนั่นก็คือในเดือนนี้ก็จะจัดกิจกรรมวันนี้นะครับ17และอีกครั้งหนึ่งก็คือ31กรกฎาคมเดือนหน้านะครับจะมีการจัดกิจกรรมวันที่14และ28สิงหาคมขณะที่เดือนกันยายนนะครับจะมีการจัดกิจกรรมวันที่11และ25กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอนะครับ878แห่งทั่วประเทศพร้อมกับสินค้า House Brand นะครับจากห้างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกชั้นนำแล้วก็สินค้าแบรนด์ทางเลือกนะครับอันนี้มีราคาโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับก็ได้เลือกสรรแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันนะครับในราคาที่ประหยัดกันนะครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะมาที่การสอบรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570กันบ้างนะคะสำหรับภาคการสอบและความรู้ความสามารถทั่วไปค่ะนั่นก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการสอบคัดเลือกโดยในวันพรุ่งนี้18กรกฎาคมจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกอค่ะในระดับความรู้ปริญญาตรีนั่นก็คือประเภทนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมจำนวน2สนามสอบด้วยกันนะคะก็จะมีสนามสอบของมหาวิทยาลัยลำคำแหงหัวหมากค่ะจำนวน2อาคารแล้วก็มีที่สนามสอบมหาวิทยาลัยลำคำแหงนะคะที่วิทยาเขตบางนาจำนวน2อาคารด้วยกันค่ะ
1: นะครับและในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับ2519ก็จะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นประเภทนายทหารประทวนแล้วก็นักเรียนนาย10ทหารบกก็จะมี4สนามสอบด้วยกันนะครับก็คือ1ครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากจำนวน4อาคารสนามที่2นะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเขตบางนาจำนวน2อาคารสนามสอบที่3นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน1จำนวน6โครงการ6อาคารนะครับและก็สนามที่4นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน7อาคารดังนั้นนะครับก็ขอให้ผู้ที่เข้าสอบ ได้ตรวจสอบเส้นทางนะครับสถานที่สอบพร้อมกับวางแผนนะครับในการเดินทางทั้ง2วันทุกสนามนะครับจะเริ่มทำการสอบในเวลา 13:30 นถึง 16:00 นครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของกองอำนวยการนะคะจะดำเนินการเปิดจุดคัดกรองในช่วงเวลา 12:00 นโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เครื่องตรวจจับสิ่งต้องห้ามต่างๆอย่างเช่นโลหะแบบมือถือค่ะตรวจทางเทคนิคก่อนขึ้นอาคารสอบแล้วก็เดินขึ้นห้องสอบและในช่วงเวลา 13:00 นะคะจะทำการปิดจุดคัดกรองผู้ที่มาหลังเวลา 13:00 ถือว่าหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบนะคะจะอนุโลมให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในแนวคัดกรองผ่านจุดคัดกรองในเวลา 13:00 เท่านั้นค่ะสามารถที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้าห้องสอบได้ผู้เข้าสอบนะคะก็อย่างที่คุณบุญยฤทธิ์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อยเนี่ย 1-2 ชั่วโมงนะคะหากมีปัญหาข้อขัดข้องไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ก็ให้ติดต่อทางกองอำนวยการสอบโดยทันทีค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะนะครับออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองนะครับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปเยือนจีนนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ครับ
2: ค่ะการเดินทางไปในครั้งนี้นะคะก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและดึงดูดการลงโทษขออภัยค่ะการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันใน3เมืองสำคัญนั่นก็คือที่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะการเยือนในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเลยนะคะในการเจรจากับผู้ประกอบการรายใหญ่ของจีนเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นศูนย์ข้อมูลแล้วก็ฐานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆค่ะ
1: นะครับก็เริ่มต้นภารกิจแรกนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับคณะก็เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่นครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านนายกนะครับก็มีกำหนดการที่จะเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026รวมถึงพบปะหารือนะครับทวิภาคีนะครับกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานด้วยก่อนที่จะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปครับ
2: ค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมคณะของนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางต่อไปที่นครเฉินตูมณฑลเสฉวนเพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไฮไลท์สำคัญค่ะนั่นก็คือการเปิดโต๊ะหารือแบบตัวต่อตัวกับผู้บริหารระดับสูงจาก6บริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำของจีนนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดโดยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนค่ะ
1: สำหรับในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับคณะของท่านนายกนะครับก็จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งนะครับโดยจะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมแล้วก็หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยนะครับเทคโนโลยีจำกัดแล้วก็ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับเพื่อเป็นเกียรติซึ่งมีเอกอัครทูตณกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพครับ
2: ค่ะก่อนเข้าสู่กำหนดการระดับรัฐพิธีในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะซึ่งจะเริ่มต้นภารกิจสำคัญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะด้วยการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินนะคะจากนั้นก็จะเข้าพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมกับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนที่จะเปิดการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มหาศาลาประชาชนค่ะ
1: โอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก็จะร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามและรับรองเอกสารสำคัญรวม6ฉบับนะครับที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้วเพื่อขับเคลื่อนนะครับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจนะครับด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานมุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียว MOU นะครับด้านการบังคับใช้สิทธินะครับหรือว่าใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาดปกติแล้วก็ พลตฟอร์มออนไลน์ครับ
2: ค่ะ MOU ด้านความร่วมมือช่างตวงวัดนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานภาคเกษตรและเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองค่ะ MOU ด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นการเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมั่นคงปลอดภัยพิธีสารว่าด้วยการกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกของไทยและร่างถ้อยแถลงร่วมนะคะเพื่อที่จะกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยและภริยานะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทางการระดับประเทศในวันเดียวกันคณะของนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีกำหนดการไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่พร้อมกับหารือกับผู้บริหารของอาลีบาบากรุ๊ปนะคะรวมถึงเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center ในกรุงปักกิ่งก่อนที่จะเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งและกลับถึงประเทศไทยค่ะ
1: นะครับช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับก็จะมีข่าวที่น่าประทับใจนะครับรวมถึงความคืบหน้านะครับของเรื่องก่อนหน้านี้ที่ได้พูดถึงกันอย่างมากกรณีที่บินค่าไฟฟ้ารายเดือนนะครับบ้านเราหลายๆท่านนะครับที่ว่ามีการหักเงินค่าไฟฐานะอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมามากนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีแนวทางแล้วก็คำตอบออกมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ค่ะจากบทเพลงล่องใต้นะคะเราพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะลงใต้ไปยนต์ความงดงามของภาคใต้ตามบทเพลงกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือว่าเป็นพุทธภูมิดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียง10วันเท่านั้นแล้วนะครับก่อนที่ประเทศไทยนะครับจะร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่48นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับ
0: ค่ะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติค่ะ
1: นะครับนายสุชาตินะครับได้กล่าวว่าการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะครับเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่สำคัญนะครับของคาบสมุทรไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์นะครับศิลปกรรมและก็ความเชื่อนะครับที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลนะครับตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครับ
0: ค่ะหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกก็จะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยเราค่ะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยค่ะ
1: นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับคณะผู้แทนไทยนะครับในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกนะครับแล้วก็ร่วมลุ้นนะครับให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน

0: ไปต่อกันที่เรื่องของการหักค่าไฟสาธารณะกันบ้างนะคะจากกรณีที่มีการหักค่าไฟสาธารณะในบิลค่าไฟฟ้ารายเดือนของประชาชนซึ่งคิดอยู่รวมกันในยอดเงินค่าไฟเงินค่าไฟฟ้าฐานค่ะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างแล้วก็เกิดการตั้งคำถามต่างๆนานาสำหรับเรื่องนี้นะคะดูเหมือนแต่ว่าดูเหมือนเนี่ยตอนนี้จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะ
1: นะครับล่าสุดนะครับที่ประชุมกพช.นะครับก็มีมติถอดนะครับค่าไฟสาธารณะไฟทางออกจากบิลประชาชนนะครับรัฐบาลรับจบนะครับควักเนื้อบริหารงบเองจำนวน 18,000 ล้านนะครับก็เล็งนะครับชาร์จเรทค่าไฟอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แทนนะครับของต่างชาตินะครับก็มาชดเชยในส่วนนี้พร้อมกับจัดโปรอุ้มบ้านอยู่อาศัยนะครับ200หน่วยแรกนะคิดแค่3บาทเองครับ
0: ค่ะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากฟช.เนี่ยครั้งที่2ประจำปี2569เกี่ยวกับมาตรการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
1: นะครับที่ประชุมกปช.นะครับก็มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้านะครับประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าไว้ที่3บาทนะครับสำหรับ200ยูนิตหรือว่าหน่วยแรกนะครับพร้อมทั้งมีมติสำคัญนะครับในการปรับโครงสร้างบินค่าไฟฟ้าด้วยการตัดค่าใช้จ่ายไฟทางและก็ไฟสาธารณะนะครับออกจากบินที่เรียกเก็บเงินของภาคประชาชนอย่างเด็ดขาดโดยรัฐบาลนะครับจะเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้เองครับ
0: ค่ะสำหรับแนวทางการจัดหางบประมาณมาทดแทนและชดเชยค่าไฟสาธารณะที่มีมูลค่ารวมประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทนั้นนะคะรัฐบาลมีแผนที่จะจัดเก็บแล้วก็ดึงรายได้มาจากผลประกอบการรวมนะคะถึงตัวเลขการลงทุนในอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center โดยมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับไปพิจารณาบริหารจัดการร่วมกันจากผลกำไรของกิจกรรมต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนค่ะ
1: นะครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับกพช.ก็จะส่งมติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับจาก3การไฟฟ้าเป็นเวลา15วันเพื่อพิจารณารายละเอียดราคานะครับและก็เรทราคาที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่ออนุมัติเป็นทางการโดยคาดว่านะครับจะสามารถเริ่มบังคับใช้จริงได้เร็วที่สุดนะครับภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับ
0: ขณะที่ประเด็นข้อกังวลนะคะว่าด้วยการปรับเรทค่าไฟของกลุ่ม Data Center ให้สูงขึ้นจะกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือไม่ทางด้านของนายพลพีก็ชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลโดยมีนายเอกนัทนะคะพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานซึ่งจะนำสถิติการลงทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: เห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026พร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์มนุษยชาติได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ทุกประเทศจะร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอธรรมาภิบาล AI ว่าควรที่จะตั้งอยู่บนหลัก3ประการ 1. คือการคุ้มครองประชาชน 2. คือการปลดล็อกศักยภาพและสุดท้ายคือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมผ่าน AI ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองปฏิบัติการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการจะนำหลักธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลนี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างจริงจังซึ่งทางเลือกของเราวันนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อที่จะร่วมกันลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกติกาที่เปิดทางให้กับนวัตกรรมที่รับผิดชอบเพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่นคงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัว SRT Bangkok Connect สายกรุงเทพอภิวัตอยุธยาเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายเริ่ม1สิงหาคมนี้คุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
8: นายอนันต์โพธิ์นิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารฟท.จะเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตถึงอยุธยาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและวิ่งให้บริการทุกวันโดยรฟท.ได้นำรถดีเซลรางรุ่นคีฮ่า 40/48จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงโดยรฟท.ได้มอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนาน3เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2569สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตจนถึงสถานีคลองพุทราจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง30บาทและหากเดินทางยาวไปถึงสถานีบางปะอินบ้านโพและสถานีปลายทางอยุธยาจะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง50บาทเท่านั้นอิทธิชนีบุญประเสริฐอย่างนั้นครับ
9: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
15: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
16: Beautiful Music
15: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5
1: MHz ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับ

0: สภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
1: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
0: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
1: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือการประกวดความเรียนจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียนเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
0: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
1: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
0: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่2 อย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ห่วงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเกิดเหตุกำลังพลกองทัพภาคที่2เหยียบทุ่นระเบิดเก่าได้รับบาดเจ็บ2นายขณะปรับปรุงพื้นที่ทางปฏิบัติการภูผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้า

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุ
1: ณติดตามข่าวกันต่อนะครับกองทัพภาคที่2ได้เปิดเผยว่ากำลังพลมีการเหยียบทุ่นระเบิดเก่านะครับได้รับบาดเจ็บ2นายระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูผาโดยได้นำส่งตัวโรงพยาบาลแล้วนะครับล่าสุดอาการปลอดภัยติดตามรายงานจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
2: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีวันนี้กองกำลังสุรนารีได้รับรายงานว่ากำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มกำลังระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายผู้บาดเจ็บรายแรกคือจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าและบริเวณข้อเท้าขวามีอาการบวมช้ำและจุกแน่นจากแรงอัดของระเบิดส่วนจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแก้วได้รับผลกระทบจากสะเก็ดหินและดินที่กระเด็นจากแรงระเบิดเบื้องต้นไม่พบบาดแผลรุนแรงแต่แพทย์ได้นำตัวเข้าตรวจประเมินอาการอย่างละเอียดภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ลำเลียงกำลังพลทั้งสองนายส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทันทีโดยทั้งคู่มีสติพูดคุยตอบโต้ได้ดีไม่มีอวัยวะสูญเสียและอาการโดยรวมปลอดภัยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีระบุว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่พร้อมเดินหน้าตรวจสอบและกวาดล้างพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลืออยู่และสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกนะครับเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในตอนเครื่องแต่งกายในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
3: เครื่องแต่งกายที่ปรากฏในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่สะท้อนถึงคติความเชื่อและการสืบสานโบราณราชประเพณีหนึ่งเดียวในโลกโดยกำลังพลทั้ง6ริ้วขบวนได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันตามหน้าที่รวม16รูปแบบซึ่งได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดไม่ว่าจะเป็นชุดของเจ้าพนักงานอินและพรมที่สวมหมวกทรงประพาสและเสื้อเข้มขาบตาดเพื่อจำลองภาพถวยเทพที่ลงมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยชุดของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในชุดเต็มยศสุดสง่างามตลอดจนเจ้าพนักงานผู้เชิญเครื่องสูงและเครื่องราชอิสริยยศที่แต่งกายตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกฝีเข็มและรายละเอียดของเครื่องประกอบยศเหล่านี้จึงไม่ใช่แต่เพียงแค่การแต่งกายแต่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสืบทอดศาสตร์แห่งประณีตศิลป์ไทยและความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่ที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
4: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าก
1: ลับมาฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกส ซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณๆทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปี

0: ารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุขพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกองปราบปรามขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11รายนะครับโดยรอความชัดเจนก่อนเรียกสอบสวนผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนเพื่อขยายผลเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับส่วนที่ประชุมกสทนะครับยังไม่ชัดเจนอำนาจเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่อีกสักครู่กลับมาครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบปรามเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับติดตามรายงานจากคุณพงษ์รพีประพฤติดีครับ
4: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังชุดสืบสวนกองปราบปรามประชุมติดตามคดีเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ15คนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ากรณี

0: ผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,000 คนทั่วประเทศยังไม่สามารถเรียกสอบได้ทั้งหมดเพราะต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยและปปช.ก่อนแต่หากจำเป็นอาจให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่สอบปากคำแล้วรวบรวมข้อมูลส่งมายังส่วนกลางขณะเดียวกันกองปราบปรามเร่งสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อสอบลงพิมพ์และตรวจสอบเส้นทางการเงินควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญาหลังพบผู้ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจถูกแจ้งข้อหาร่วมกันแก้ไขเอกสารราชการก่อนขยายผลเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐหากพบหลักฐานจะส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ด้านประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับยังไม่ยืนยันว่ากสทนั้นจะมีอำนาจเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นะครับระบุว่าขอรอผลการประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
2: นายวันชัยจันทร์ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมซึ่งวันนี้มีวาระพิจารณาเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนโดยระบุว่าขอให้รอคณะกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมและเข้าร่วมกันพิจารณาประเด็นดังกล่าวก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอำนาจในการเพิกถอนการบรรจุเป็นของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายวันชัยระบุว่าขอให้รอผลการพิจารณาของที่ประชุมเพราะยังต้องพิจารณาให้เกิดความชัดเจนและยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อหรือไม่เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการส่วนกรณีที่อาจมีผู้ได้รับผลกระทบร้องเรียนหรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองคำสั่งเพิกถอนการบรรจุนั้นนายวันชัยระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นอีกเรื่องที่คณะกรรมการจะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้พร้อมย้ำว่าขอให้รอผลการประชุมอย่างเป็นทางการนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ไปที่สถานการณ์น้ำนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงช่วง 17-20 กรกฎาคมนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสปป.ลาวนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจะเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นสปิลเวย์โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับโดยในช่วงวันที่17ถึง20กรกฎาคมนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรนะครับบริเวณอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬรวมถึงตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับ
3: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
0: ุ้ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบเอา
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู้สู้สู้
0: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนั่นแหละ
2: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมังด้วยนะ
0: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก็เยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี้
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่ใช่ใช่อาส้มจุกกับฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วนนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ยายและไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะคุณหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีมติเอกฉันท์นายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัตินะครับทำให้หลุดเก้าอี้ประธานกสทช.และกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับแจงสังคมกรณีเงินเยียวยาเหยื่อเพลิงไหม้คนละ 300,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์นะครับชี้ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัตินะครับถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
19: นายวิษณุวรัญญูรองประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ.2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี53แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะให้เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายวิษณุระบุว่าฝ่ายสำนักงาน

0: เลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางใดก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นอยู่ที่ดาปูคำนวณรายงานค่ะ
1: กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับชี้แจงกรณีเงินเยียวยาเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับเป็นสิทธิ์ของเหยื่ออาชญากรรมตามกฎหมายพร้อมเผยอัตราเยียวยาสูงสุดผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษามีรายงานครับ
2: จากกรณีที่สังคมเกิดประเด็นดราม่าข้อสงสัยว่าเหตุใดรัฐจึงต้องนำเงินภาษีมาเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลัดพร้าวล่าสุดวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าเป็นการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ใช่การแทนที่ความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดโดยนายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าหลักการสำคัญประการแรกคือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อัตราการช่วยเหลือสำหรับทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดรายละ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บสามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรวมถึงค่าตอบแทนความเสียหายอื่นและกรณีพิการหรือสูญเสียอวัยวะตามสิทธิที่กำหนดไว้ณทิพย์สุดาตรรักษารายงานค่ะ
1: ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตำรวจทางหลวงได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุรถบัสนักเรียนเสียหลักตกลงข้างทางบนทางหลวงหมายเลข214บริเวณหน้าวัดตาลวกตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับจากการตรวจสอบไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนักเรียนและคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเป็นเด็กชาย26คนเด็กหญิง25คนและครูอีก5คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลปราสาทพร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมเปิดการจราจรเป็นปกติครับ
3: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้นท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไขร้อยคนเสพร้อยคนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: ถ่ายไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะอายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบจะหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโผไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้เหรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรอก
1: พอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแซงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
6: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
8: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 9,510,000 รายจากยอด 18,820,000 รายผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป่าตังและธนาคารของรัฐ5แห่งนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันก่อนจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันกทม.เดินหน้าตรวจสถานบันเทิงต่อเนื่องหลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณราชพร้าวมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายล่าสุดรุยตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยพบหลายแห่งยังมีจุดบอดทั้งป้ายหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงที่ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน30วันคปภ.ติดตามการช่วยเหลือด้านประกันภัยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวพบผู้เสียชีวิต33รายตรวจอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายประสานบริษัทประกันดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบตำรวจเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น33บริษัทใน41จุดต้องสงสัยที่จังหวัดชลบุรีมีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติถือครอง

0: ที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงพร้อมจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้4หมายมูลค่ากว่า200ล้านบาทบชก.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก11รายเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะที่การเรียกผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนยังต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านประธานกสท.ยังรอมติเพิกถอนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนยังไม่ชัดเรื่องอำนาจพิจารณาดำเนินการตำรวจรวบหนุ่มเอี่ยวซุปไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจ้างสาวรับหิ้วส่งไปญี่ปุ่นยอมรับเปิดบัญชีธนาคาร2แห่งให้แฟนสาวชาวเวียดนามเอาไว้ใช้เร่งขยายผลถึงตัวการใหญ่กองทัพภาคที่2เผยกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าขณะปรับปรุงฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษบาดเจ็บ2นายไม่มีการสูญเสียอวัยวะกระทรวงเกษตรเผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าสัตว์น้ำไทยมาเลเซียเตรียมตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน 21-23 กรกฎาคมนี้หากไร้ปัญหาคาดกลับมาเปิดการค้าตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมย้ำตรวจคุณภาพสินค้าเข้มป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพและการลักลอบสวมสิทธิ์คณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ชี้ในแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัติหลุดจากเก้าอี้ประธานกสทช.รัฐบาลยกเครื่องแอปไทยวอเตอร์โฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติรู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตเช็คฝนเขื่อนพื้นที่เสี่ยง PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวรัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเตือนลักลอบนำออกนอกประเทศโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับ4เท่าหรือทั้งจำทั้งปรับกทพ.เอาจริงผู้ฝ่าฝืนด่านไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษปรับไม่เกิน10เท่าพร้อมเตือนผู้ค้างชำระค่าผ่านทางรีบดำเนินการชำระก่อนถูกปรับเป็นพินัยการรถไฟเปิดตัว SRT Bangkok Connect สายกรุงเทพอภิวัติอยุธยาให้บริการด้วยรถดีเซลรางรุ่นคีฮะของญี่ปุ่นปรับปรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดโปรโมชั่น3เดือนค่าตั๋วโดยสารสูงสุดเพียง50บาทเริ่ม1สิงหาคมนี้
1: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
3: Beautiful music, beautiful songs for you.
4: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
5: Beautiful Music
6: สนับสนุนโดย
7: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

The Laughing Gnome เป็นผลงานทั้งการประพันธ์และการขับร้องของเดวิดโบวีนะครับเขาออกเพลงนี้มาครั้งแรกเมื่อวันที่14เมษายนพ.ศ.2510เป็นเพลงในแนว novelty เล่าเรื่องตลกคบคันสนุกสนานอะไรประมาณนั้นโดยเป็นการพูดคุยระหว่างเดวิดโบวีกับเจ้าตัวโนมโนมนี่สะกดด้วย G แล้วก็ N-O-M-E ตัว G ข้างหน้าเนี่ยจะไม่ออกเสียงแต่คนที่เขาไม่ได้เข้าใจตรงนี้นะเขาก็จะไปออกเสียงว่า Gnome โนมเป็นมนุษย์แคระในนิทานนะครับถ้าเราเคยดูพวกนิทานฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆใส่ชุดสีเขียวมีหมวกสีแดงบางทีก็หมวกแบบแหลมบางทีปลายแหลมก็ห้อยลงมามีหนวดสีขาวเพลงนี้ใช้เทคโนโลยีในการปรับแต่งเสียงให้แปลกไปจากเสียงของมนุษย์โดยปกติเราจะได้ยินเสียงพูดคุยเสียงนู่นนี่นั่นโน้นเสียงหัวเราะอะไรของเจ้าโนมในเพลงนี้ตอนที่ออกมาในปี2510นั้นไม่ได้รับความสำเร็จเลยแต่ว่านำมาออกอีกครั้งหนึ่งคือในปี2516คราวนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าคราวก่อนมากและในปี2516เองนี่นะครับเดวิดโบวีก็มีเพลงที่ขึ้นอันดับอยู่ในท็อป10ก่อนหน้านี้ก็3เพลงแล้ว The Laughing Gnome เป็นเพลงที่4และก็จะมีอีกเพลงหนึ่งนะครับหลังจากนี้สรุปแล้วเขามีเพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ถึง5เพลงเลยในปี2516ก็จัดว่าเป็นปีทองปีหนึ่งของเดวิดโบวี The Laughing Gnome เป็นเพลงแนวขบขัน Novelty Song ที่เล่าเรื่องราวการพบเจอกันกับเจ้าโนมตัวเล็กๆขี้เล่นแล้วก็เต็มไปด้วยมุกตลกโดยใช้เสียงเร่งความเร็วให้ฟังเหมือนตัวการ์ตูนทำให้เพลงมีบรรยากาศแฟนตาซีแล้วก็ค่อนข้างจะเบาสมองแต่เมื่อเวลาผ่านมานะครับตัวเดวิดเขาโตขึ้นเขาก็จะบอกโอ้ยเพลงนี้มันน่าอายมันเป็นอะไรที่ไม่ซีเรียสจริงจังแต่มันก็ได้สะท้อนความกุ๊กกิ๊กในอารมณ์ของพ่อหนุ่มอย่างเดวิดโบวีนะครับแล้วก็เป็นความกล้าหาญเลยในการที่จะทดลองอะไรใหม่ๆเพราะเรื่องราวของเพลงนั้นได้สะท้อนถึงการได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นได้สร้างเสียงหัวเราะและก็ความสุขตลอดเวลาคนร้องไปเจอกับเจ้าตัวโนมที่หัวเราะตลอดเวลาพาไปบ้านพาไปกินเห็ดกินวายพาไปชมทุ่งดอกไม้เนื้อเพลงก็ยังแอบแฝงเรื่องการเสียดสีจิกกัดระบบราชการเอาไว้ด้วยในเพลงก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับอย่างคำว่า High Street หมายถึงถนนสายหลักในเมืองอันนี้เป็นคำศัพท์ของอังกฤษเขาใช้ในฝั่งอังกฤษอเมริกาก็จะใช้ตรงๆนะครับ Main Street, Main Road หรือ Avenue คำศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งก็คือ Trotted Back T-R-O-T-T-E-D Wack B-A-C-K Trotted Back คือการเดินกลับอย่างรวดเร็วหรือคำว่า Shuckling Away C-H-U-C-K-L-I-N-G แล้วก็เว้นวรรคตามด้วย Awayหัวเราะเบาๆอย่างต่อเนื่องมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ Report you to the office หมายถึงการแจ้งต่อหน่วยงานต่างๆ I will report you to the police เป็นต้น The Laughing Gnome ของเดวิดโบวีมาอยู่ในท็อป10ถึง4สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ6อยู่ถึง2สัปดาห์ตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดที่ทิวแห่งนี้และบน sushanradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา Beautiful Music พาคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของรัชกาลรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพงศ์พระบรมราชินีนาถเราไปอ่านพระราชหัตถเลขาลงวันที่21เมษายนตอนที่3กันนะครับส
ทรงเล่าถึงบรรยากาศเสด็จไปเมืองแคนดี้ที่ศรีลังกาเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาบ่ายยังไม่ถึงโมงหนึ่งถึงสเตชันแคนดี้เซอร์เวิร์สริชเวย์กัฟเวอร์เนอร์กับแอดดิกงและซิเกรตารีแต่งเต็มยศทหารม้าทั้งคู่กับพวกเรียกระเต็มหัดเมยะขุนนางลังกามาคอยรับแต่งจิงโจ้ท้องโตเต็มที่ดูเล่ากันมาหลายหนแล้วแต่ไม่ปรากฏว่าผ้าที่นุ่งยาวเท่าใดคราวนี้ได้ความว่ายาว27วาถ้าคนไม่เคยนุ่ง3ชั่วโมงจึงจะแล้วถ้าคนนุ่งชำนาญชั่วโมงหนึ่งเสื้อใต้ตาดแต่แขนสั้นหมวกเอายอดพุ่มพระมหาเสวตฉัตรขึ้นไปปักไว้ทั้งอันพอสวมอะไรต่ออะไรรุงรังเต็มทีแต่ดาบกลายเป็นเท่ามีดหมอเท่านั้นขึ้นรถกับกัฟเวอร์เนอร์กับแอดดิกงเขาแลเราคนเต็มบริบูรณ์เหมือนโคลัมโบแต่เงียบหมดไม่โห่ร้องเกรียวกราวเจ้าเมืองกลัวเราจะว่าคนไม่โห่บอกว่าธรรมเนียมข้างนี้เขาไม่โห่กันเหมือนกับเลปตาเนลกัฟเวอร์เนอร์ออฟเบงกอลบอกฉันเมื่อขึ้นกาลกัตตาแต่เหตุใดที่กาลัมโบมันไม่โห่มันร้อหรือมันเอาอย่างข้างโอราดเพราะธรรมดาคนเมืองท่ากับเมืองดอนผิดกันฉันยังไม่ได้กล่าวถึงแต่งตัวถ้าจะทำรูปตั้งอย่างละรูปพระที่นั่งอมรินทร์ก็เห็นจะเต็มดูเป็นตามแต่ใครจะแต่งคงเป็นฝรั่งแท้อย่างหนึ่งเป็นฝรั่งหมดเว้นแต่นุ่งกางเกงอันใดเอาผ้าเช่นมันมานุ่งเข้าอีกขนาดกายนชวาแต่ไม่จีบพับเรื่อยไปหมดเพียงใดเน็บเพียงนั้นจะได้เห็นนะครับว่าพระองค์ท่านนั้นทรงสังเกตมากแล้วก็เล่าถึงเรื่องวิธีการแต่งตัวของผู้คนที่นั่นซึ่งก็จะมีรายละเอียดอีกมากเลยทีเดียวพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2516หรือ1973ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Manfred Mann Earth Bandวงร็อกจากประเทศอังกฤษในแนว progressive rock hard rock แล้วก็ยังเป็น jazz rock ด้วยนะครับพวกเขานั้นรวมตัวกันตั้งแต่ปี2514แล้วก็อยู่กันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ตัวผู้ก่อตั้งก็คือ Manfred Mann เขาเกิดที่ Johannesburg South Africa นะครับทีนี้มีเพลงดังๆอย่าง Davies on the Road Againและเพลงที่เขา cover ผลงานของ Bruce Springsteen อย่าง Blinded by the Light ซึ่งเคยไปอยู่บนอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในปี2520วันนี้เราจะฟังเพลงที่ชื่อว่า Joy Bringer เพลงนี้เป็นบทเพลงที่หยิบทำนองมาจากบทประพันธ์คลาสสิก Jupiter ของ Gustav Holst มาต่อยอดสร้างผลงานใหม่ในแนว Progressive Rockมีความหมายในเชิงบวกเน้นการมอบความสุขความหวังและพลังชีวิตแก่ผู้ฟังในวันที่ยากลำบากโดยผู้ร้องเป็นผู้ที่เล่าเรื่องและมอบความสุขอย่างในเนื้อเพลงก็จะมีคำว่า I bring joy, I bring life, I bring time สื่อถึงคนฟังให้ผ่านวันที่เหนื่อยล้าให้กลับมามีชีวิตชีวาและเชื่อมโยงกับธรรมชาติเน้นการยอมรับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่และการตระหนักว่าเราไม่ได้เผชิญกับความทุกข์เพียงอย่างเดียวและเพียงลำพังมีกลุ่มคำที่น่าสนใจนะครับอย่างคำนี้ Joy Bringer ผู้มอบความสุข Take you through พาคุณผ่านไปอย่างเราจะใช้คำนี้กับประโยค This book will take you through the basics อ่านตำราเรื่องนี้แล้วจะพาคุณเข้าใจเรื่องพื้นฐานทั้งหมดOut of sight, out of reach, พ้นสายตาและเอื้อมไม่ถึง Feelings inside that we keep, ความรู้สึกที่เราซ่อนอยู่ Joy Bringer คือเพลงที่ผสมผสานคลาสสิกกับร็อก
ถ่ายทอดความหมายเชิงบวกแล้วก็การเยียวยาจิตใจอยู่บนอันดับท็อป10ของกรีก2สัปดาห์ไปครองอันดับ9ทั้ง2สัปดาห์นะครับเพลงที่2เป็นของขวัญใจวัยรุ่นในปี2016เดวิดแคสซิดีกับเพลง Daydreamer The Puppy Song 6สัปดาห์บนท็อป10ของกรีกไปครองอันดับ1อยู่ถึง3สัปดาห์เพลงที่3เป็นของวง Status Quo Boogie Rock Hard Rock Psychedelic Rock จากลอนดอนประเทศอังกฤษพวกเขานำเพลง Caroline มาอยู่ในท็อป10 5สัปดาห์ไปครองอันดับ5ทั้ง2สัปดาห์

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกุลในบ่ายเย็นวันศุกร์ที่เราจะอยู่กับเพลงที่เป็น Top 10ของประเทศอังกฤษพาคุณเดินทางมาถึงปี2516หรือ1973ซึ่งในปีนี้นอกจากจะเป็นปีทองของเดวิดโบวีแล้วนะครับก็ยังเป็นปีสำคัญที่เราจะได้รู้จักแล้วก็ได้ชื่นชมศิลปินอย่างเซอร์เอลตันจอห์น The Carpenters The Osmond Brothers แล้วก็ดอนนี่ออสมอนด์และลูกสาวคนเดียวของตระกูลนี้เลยแมรี่ออสมอนด์ช่วงปี2516ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่น่าจดจำของวงการเพลงสากลไหนๆก็พูดถึงท่านแล้วก็ไปฟังเพลงของท่านเลยเซอร์เอลตันจอห์นนักร้องนักแต่งเพลงมือเปียโนในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันท่านได้รับราชทานบรรดาศักดิ์เป็นท่านเซอร์เอลตันจอห์นเริ่มเข้ามาสู่วงการเพลงนี้ตั้งแต่ปี2505ปัจจุบันอายุ79ปีแล้วนะครับนอกจากผลงานเพลงมากมายที่ท่านได้แต่งเอาไว้พร้อมบันทึกเสียงเอาไว้แล้วท่านก็ยังเป็นผู้ก่อตั้ง Elton John AIDS Foundation เพื่อร่วมต่อสู้กับโรคAIDS HIV AIDS ตั้งแต่ปี2535ซึ่งสามารถที่จะระดมเงินทุนได้มากกว่า300ล้านปอนด์เลยทีเดียวและปัจจุบันในแต่ละปีท่านก็จะจัดงาน AIDS Foundation Academy Awards Party ซึ่งถือว่าเป็นงานระดมทุนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเลยทีเดียวเราจะไปฟังเพลง Goodbye Yellow Brick Road ซึ่งท่านเซอร์เอลตันจอห์นเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับและคนใส่คำร้องคือเบอร์นี่โทปินซึ่งก็ร่วมแต่งเพลงกับเอลตันจอห์นตั้งแต่ท่านอายุได้เพียง17ปีเท่านั้นเอลตันจอห์นประกาศหานักแต่งเพลงและเบอร์นี่โทปินท่านก็ไปสมัครก็เลยกลายเป็นคู่หูที่ลงตัวมากๆนะครับในที่ทั้งคู่รังสรรค์ร่วมกันแล้วก็โด่งดังอยู่ในใจของผู้คนมาตลอดกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็อย่างเพลง Your Song เพลง Rocket Man เพลง Candle in the Wind Bernie Taupin ถูกบันทึกเกียรติประวัติเอาไว้ใน Songwriters Hall of Fame Oscar และ Rock and Roll Hall of Fame สำหรับเซอร์เอลตันจอห์นเองก็มีรางวัลแกรมมี่อวอร์ดในมือเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรางวัลออสการ์อีก2รวมทั้งโทนี่อวอร์ดเอมมี่อวอร์ดเป็นศิลปินที่ขายเป็นเสียงได้มากกว่า300ล้านชุดทั่วโลก Goodbye Yellow Brick Road เป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกที่อยากจะละทิ้งชีวิตที่หรูหราหมาเห่ากลับไปสู่รากเหง้าอันเรียบง่ายโดยใช้สัญลักษณ์จาก The Wizard of Oz เป็นภาพเปรียบเทียบถึงการปฏิเสธเส้นทางแห่งชื่อเสียงและความฟุ้งเฟ้อเพื่อหาความจริงแท้ในชีวิตเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz Yellow Brick Road ถนนอิฐสีเหลืองนี้เป็นเส้นทางสู่ความฝันและความสำเร็จแต่ในเพลงนี้กลับถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เต็มไปด้วยภาพมายาและก็ความฟุ้งเฟ้อทั้งหลายโทนของเพลงนี้ไม่ใช่เป็นการคร่ำครวญหวนให้อะไรอวรแต่เป็นการประกาศจุดยืนอย่างมั่นคงถาวรว่าจะเลือกเส้นทางที่แท้จริงของตนเองคือกลับไปสู่ความเรียบง่าย back to basic กลับไปสู่ชีวิตในชนบท brick road เป็นเส้นทางที่ปูด้วยอิฐอย่างเราจะเห็นง่ายๆนะครับเวลาไปพระบรมราชวังพื้นถนนเนี่ยก็จะเป็นก้อนอิฐที่มาเรียงกัน Brick Road จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางชีวิตคือมันไม่ได้ราบเรียบอ่ะมันขรุขระเหมือนชีวิตของคนเรารุมๆดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย Goodbye Yellow Brick Road ของ Elton John อยู่ในอันดับ Top 10ถึง4สัปดาห์ด้วยการไปครองอันดับ6ถึง2สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ David Bowie นักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีนักแสดงแล้วก็โปรดิวเซอร์ในตำนานท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นอายุได้69ปีเป็นหนุ่มอังกฤษที่มีความหล่อประหลาดมากตาของท่านทั้งสองข้างนี้ข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีฟ้าทำให้ผมนึกถึงแมวสีขาวปลอดที่เขาก็จะมีตาข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีเหลืองนะ Sorrow เคยเป็นเพลงที่วง McCoy's ทิ้งเสียงเอาไว้ก่อนแล้วนะครับในปี2508แล้ววง The Mercies ก็บันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี2509เพลงสะท้อนเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการถูกหลอกลวงความงามภายนอกของหญิงสาวผมทองตาสีฟ้าจับทิ้งไว้เพียงความเศร้าเพลงเล่าเรื่องของความรักที่เป็นพิษหรือพวก Toxic Relationship คือดูและดึงดูดใจเร้าใจแต่สร้างความเจ็บปวดมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับอย่าง Devil's Daughterถ้าจะแปลตรงตัวก็แปลว่าลูกสาวของปีศาจแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงการเปรียบเปรยถึงคนที่มีเสน่ห์ร้ายแรง Sorrow ของ David Bowie มาอยู่ในท็อป10ถึง5สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ3อยู่2สัปดาห์เพลงที่3เป็นของ Bryan Ferry ศิลปินจาก County Durham ในอังกฤษเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีในแนว Pop Rock Glam Rock Art Rock และ Sophisticated Popเป็นเพลงในแนวป๊อปอีกแขนงหนึ่งนะครับที่แยกออกมาในอังกฤษเลยกลายเป็นนิวเวฟซึ่งเพลงในแนวนี้ก็จะเบลนเอาในแนวแจ๊สกับโซลและป๊อปมารวมกันBryan Ferry ถ้าเป็นนักร้องอังกฤษที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกับท่านมากนะครับแต่ท่านก็เคยมีอัลบั้มอันดับหนึ่งในอังกฤษอย่าง Boys and Girls ที่มีเพลงSlave to Love และ Don't Stop the Dance ที่โด่งดังมากๆปัจจุบัน Bryan Ferry อายุ80ปีท่านนำเพลงที่ชื่อว่า A Hard Rain's Gonna Fall มาอยู่ในท็อป10 1สัปดาห์ไปครองอันดับ10 1สัปดาห์ปิดท้ายกันที่ The Osmonds กับเพลง Let Me In ทีมนี้ประกอบกันไปด้วย5หนุ่ม Alan, Wayne, Merrill, Jay และตอนนี้ออสมอนเพลง Let Me In เป็นงานประพันธ์ของแอลันเมอริลและเวนออสมอนนะครับ3พี่น้องร่วมกันแต่งเพลงนี้ในอเมริกา Let Me In เคยอยู่บนอันดับ4ของ US Billboard Adult Contemporary อันดับที่36บน Billboard Hot 100อันดับ5ในแคนาดาอันดับ7ในไอร์แลนด์ในอังกฤษ6สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษแล้วก็เคยไปอยู่ถึงอันดับ2ถึง3สัปดาห์ด้วยกันต่างทั้ง4เพลงในช่วงนี้นะครับ Goodbye Yellow Brick Road จาก Sir Elton John Sorrow จาก David Bowie A Hard Rain's Gonna Fall จาก Bryan Ferry และ Let Me In จาก The Osmonds

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music Beautiful Music มีเพลงให้คุณฟังถึง 15-16 เพลงทุกวันนะครับและเราก็ยังรณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายวันพระราชบดีเป็นวันที่เราอ่านจดหมายของคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังไปแล้วจดหมายจากสปป.ลาวในวันพระราชบดีหน้าจะเป็นจดหมายของใครมาติดตามรับฟังกันนะครับแล้วเราก็ยังมีเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกมาทองคำที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาร่วมสนุกกันครับส่งไปที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327และเราก็อยากจะกราบเรียนให้คุณผู้ฟังติดตามฟังรายการของเราฟังทั้งการออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุหรือจะฟังย้อนหลังก็ได้ที่ suchatradio.com ซึ่งจะมีรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วให้คุณได้ฟังย้อนหลังกันมากมายเลยทีเดียวไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องให้ไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกไม่เก็บข้อมูลไม่ถามนู่นถามนี่ไม่ส่งอะไรไปรบกวนคุณทั้งนั้นsuchatradio.com กับรายการ Beautiful Music นะครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ในประเทศอังกฤษของปีพ.ศ. 2516ที่จะพาคุณไปฟังกันให้ฟังผลงานของ The Detroit Spinners พวกเขาจะมากับเพลง Ghetto Child 3สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ7อยู่1สัปดาห์ The Carpenters มากับเพลง Top of the World4สัปดาห์บนท็อป10ของคลิปไปครองอันดับ5 1สัปดาห์และ Mud มากับเพลง Dynamite 5สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ4 2สัปดาห์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850

0: 7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้นว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขานะฮะเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
2: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
4: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
3: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
2: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมไตร่ตรองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาบันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าเออให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเออเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
2: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
3: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าเอ๊ะโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะฮะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาปปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอนึงช่วยอีกอำเภอนึงโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรับบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่น1รุ่น2เนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรับบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมนะครับขายได้เขาก็เดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเข้ามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
2: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
4: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับสอนเราเองฮะให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์เจริญวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้น

0: ปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
1: พอมีพอกินเป็นขั้นที่1ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่3ให้นึกถึงผู้อื่นพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวัน

ระดับสนใจอ่ะ

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่แปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
0: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
0: ว่าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
0: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองตอนไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
0: โอ้ยคิดอย่างง่ายยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จะกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
0: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
0: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล
2: ่
0: อะ
2: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
0: อ
2: ้
0: าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยที่อยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
0: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนหลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
6: เคาะข่าวค่ำ
7: ร่วมข่าวเด่น
8: เป็นข่าวดัง
9: สารพันเรื่องราว
8: ใน
7: เคาะข่าวค่ำ
10: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข้อข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บกวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะเราเจอกันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะรับฟังได้ทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บกและผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กสถานีสนามเป้าค่ะฝากทุกท่านเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะวันนี้มีข่าวร้อนหลายเรื่องเลยเรื่องของสิทธิ์บัตรคนจนปรากฏว่าทางกระทรวงการคลังนี่คัดออกไปเกือบครึ่งเลยนะแต่ว่าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะอย่าพึ่งหมดหวังค่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังเงื่อนไขกันว่าถ้าหากจะต้องยื่นขออุทธรณ์เพื่อทบทวนสิทธิ์จะต้องทำอย่างไรบ้างส่วนมติกสท.ออกมาแล้วนะคะตัดชื่อกลุ่มคะแนนที่ผิดปกติหรือคนโกงสอบ 5,924 คนกองปราบก็ขยายผลคดีต่อด้วยส่วนกรรมการสรรหากสทช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้หมอสารณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็มีข่าวทหารเหยียบทุ่นระเบิดอีกแล้วที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงกลับมาติดตามข่าวค่ะ
11: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
12: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
13: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
14: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
15: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบัน มีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
16: แม่เทพไทยปากสะอาด
17: เทพไทยปากสะอาด
18: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
16: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
19: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะเบรกแรกวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้สึกผิดหวังกันเยอะพอสมควรนะเพราะว่ากระทรวงการคลังตัดสิทธิ์ไปเยอะมากเลยนะคะเหลือคนผ่านเกณฑ์แค่9ล้าน5แสนคนจากจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไป 18.82 ล้านรายค่ะทีนี้คนที่ผ่านแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรท่านก็แค่ไปกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ใช้เงินในช่วงเดือนสิงหาได้เลยแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเนี่ยสิโอ้โหหลายคนวันนี้ก็ทำทุกวิถีทางนะก็ต้องไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การยื่นอุทธรณ์ค่ะท่านต้องดูก่อนว่าเงื่อนไขที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือเป็นเพราะเหตุผลอะไรแล้วพอรู้เหตุผลแล้วถึงจะไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาหลักฐานไปยื่นก่อนแล้วก็เอาหลักฐานนี้มายื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์กันอีกครั้งวันนี้ก็เลยเห็นภาพความโกลาหลนะคะของหลายพื้นที่เลยคนเฒ่าคนแก่ค่ะแห่กันไปที่ธนาคารนะคะไปขอให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยหน่อยค่ะอย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะประกาศว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 9.51 ล้านรายค่ะจากผู้ที่ลงทะเบียนไปก็18เกือบ19ล้านรายนะคะทีนี้กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะมี3กลุ่มก็คือกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนรายเดิมอยู่แล้วกลุ่มนี้จะมี 12.7 ล้านรายและกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการเลยคือเป็นหน้าใหม่นะคะกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปค้นหาเนี่ยแหละมีอยู่ประมาณ7,400,000 ล้านรายเอ้ยขออภัยจำนวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัวนี้ฝนขอดูอีกทีนึงแล้วก็กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำรวจเพิ่มเติมอ่ะอันนี้5,380,000รายนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะแล้วก็เห็นว่าข้อมูลของตัวเองไม่ถูกต้องหรือว่าต้องการจะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนึงสามารถไปยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ภายใน15วันนับตั้งแต่ที่มีการประกาศผลคือยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะผ่าน4ช่องทางก็คือเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางแอปทางรัฐแอปเป๋าตังและหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐ5แห่งโดยคนที่ยื่นอุทธรณ์ก็อย่างที่เฟิร์นบอกไปว่าต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเท่าที่เห็นวันนี้คนที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่จะเป็นมีกรรมสิทธิ์เรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ท่านจะต้องไปติดต่อกรมขนส่งทางบกก่อนเอาหลักฐานมาแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งต้องรีบทำนะคะภายในวันที่16สิงหาคมนี้ส่วนการยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนค่ะสามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารธกส.ธนาคารออมสินกรุงไทยธอส.และธนาคารอิสลามตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขานะคะให้แจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยส่วนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้ผ่าน4ช่องทางดังกล่าวถ้าหากรอบนี้เราผ่านคุณสมบัติในรอบของการยื่นอุทธรณ์นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปอ่ะส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ด้วยเพราะว่าระบบเดิมเนี่ยเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็นหน้าใหม่เลยไม่เคยถือบัตรคนจนมาก่อนอันนี้จะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนก็มีทางเลือกคือ5ธนาคารของรัฐหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะถึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้บอกทุกคนก่อนว่าถ้าหากยืนยันตัวตนล่าช้าท่านก็จะได้รับสิทธิ์ล่าช้าไปด้วยนะก็คือต้องนับจากวันที่เรายืนยันตัวตนไปแล้วนะคะทีนี้ก็มีคำถามจากประชาชนเยอะมากโอ้โหทำไมกระทรวงการคลังเข้มขนาดนี้ทำไมตัดสิทธิ์คนจนเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเป็นผลมาจากรัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไขว้กับฐานข้อมูลต่างๆของรัฐอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ที่ผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้อย่างเช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถยนต์นี่ข้อนี้คือคนที่ข้อนี้คือทำให้คนตกกันเยอะมากนะคะก็เลยทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆออกไปได้ค่ะคุณเอกนิติบอกว่าประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้ในระบบนะคะถ้าพบว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะมีการแสดงรายละเอียดชี้แจงชัดเจนเหตุผลที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ผ่านด้วยเงื่อนไขอะไรข้อใดให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยนะคะทีนี้ไปดูบรรยากาศตามที่ต่างๆหน่อยอย่างที่บอกว่าหลังจากมีการประกาศรายชื่อออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยหลายพื้นที่เลยค่ะผู้สูงอายุคนมีรายได้น้อยนี่อยู่มากันตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดเลยนะคะบางคนผ่านก็มายืนยันตัวตนแล้วก็บางคนไม่ผ่านก็มาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมค่ะคือผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปนะบอกว่าเท่าที่สังเกตดูนะหลายท่านเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดกังวลบางคนนี่ร้องไห้เลยเสียใจที่ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยว่าโอ้ทำไมเงื่อนไขของรัฐบาลเข้มจังเลยอย่างเช่นมีชื่อครอบครองรถยนต์บางคนเนี่ยบอกรถก็เก่ามากนะได้เป็นสมบัติมาหลายปีแล้วคือหรือบางคนที่เจอในข้อมูลเนี่ยขึ้นว่ามีรถหลายคันแต่จริงๆแล้วไม่เคยมีรถเลยก็มีเหมือนกันอันนี้ข้อมูลทรัพย์สินไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะก็เลยทำให้คนที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้แต่บางคนอันนี้ก็มีดราม่ามีฐานะดีกว่าทำไมถึงผ่านการคัดเลือกไปได้แล้วก็วันนี้ก็มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันนี้มีนักข่าวเล่าให้เฟิร์นฟังว่าสายแทบไหม้เลยกระทรวงการคลังวันนี้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาให้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมกับกลุ่มที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่และกลุ่มที่เคยถือบัตรแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการจำนวน6ล้านคนย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเดี๋ยวเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้ได้เลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน69นี้ให้เดือนละ 1,000 บาทเท่ากับคนทั่วไปรวมเป็น 2,000 บาทจะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะทีนี้อีกข่าวดีหนึ่งอันนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนได้นะคะกระทรวงพลังงานจะรื้อนิยามของคนใช้ไฟฟ้าใหม่โดยเฉพาะคนที่อยู่ห้องเช่าคนที่อยู่หอพักปกตินี่หลายคนบ่นว่าค่าไฟแพงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีมิเตอร์แยกเป็นห้องๆเขาจะไปรื้อนิยามใหม่รื้อโครงสร้างใหม่นะคะวันนี้คุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความบอกว่าอวสานขูดรีดไฟห้องเช่าบ้านไร้ทะเบียนรื้อนิยามใหม่ให้ผู้เช่าจ่ายค่าไฟถูกลงเท่าไฟบ้านค่ะหลังจากที่นายกอนุทินคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ไฟเขียวลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ใช้ไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทผ่านมติของกพช.แล้วและบอกด้วยว่ามตินี้รวมไปถึงคนจนคนที่เช่าหอพักหรือว่าชุมชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็จะได้รับสิทธิ์นี้ด้วย คุณพงพลบอกว่านี่เป็นจังหวะสำคัญที่รัฐบาลขยับรื้อนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่และใช้โอกาสนี้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากลึกมานานคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแพงถึงหน่วยละ6บาทหรือบางคนก็เหมาจ่าย10บาทต่อหน่วยนะคะให้ได้รับส่วนลดค่าไฟอย่างเท่าเทียมแล้วก็จะดึงทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบปรับให้ใช้มิเตอร์ได้ถูกประเภทไปในตัวด้วยอย่างบ้านเช่านอกระบบมิเตอร์ชั่วคราวไปจนถึงกลุ่มผู้เช่าในอพาร์ตเมนต์หอพักขนาดใหญ่นะคะที่ใช้มิเตอร์สถานประกอบการโดยจะไม่ผลักภาระให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของหอพักจะต้องมาแบกรับผลการขาดทุนอย่างแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่นี้จะมีผลใช้ได้จริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โหเข้มข้นมากๆติดตามเรื่องโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
11: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
20: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
5: ับ เอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ @กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลล์ออโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาข้อข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะมาตามต่อความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นคือวันนี้มันมีประเด็นที่จะต้องตามกันการประชุมกสทนะคะเพื่อเพิกถอนบัญชีข้าราชการที่ทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยกสทมีอำนาจในการเพิกถอนได้ไหมหรือเป็นอำนาจของกกลางก็คือคณะกรรมการกลางกันแน่ค่ะวันนี้เราดูความคืบหน้าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะเพื่อพิจารณาเพิกถอนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกที่โกงสอบจำนวน 3,621 คนหลังมีมติว่าคนกลุ่มนี้พบคะแนนมีความผิดปกติชัดเจนโดยมีคุณวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันหรือว่ากสทมีคุณนิรัตพงศิทธิสาวรรองปลัดมทในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วยคุณวันชัยบอกว่าข้อกังวลเรื่องอำนาจการถอดถอนข้าราชการนะคะตกลงเป็นอำนาจของกสทหรือกกลางกันแน่คุณวันชัยบอกว่าขอให้รอผลการประชุมออกมาเป็นมติก่อนนักข่าวก็ถามย้ำเรื่องนี้นะคุณวันชัยก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนแต่คาดว่าเสียงการประชุมในวันนี้จะแตกไหมคุณวันชัยก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอดูดีกว่านะคะส่วนกสทจะมีอำนาจในการถอดถอนใช่หรือไม่นั้นก็จะมีการพิจารณากันให้ชัดเจนในที่ประชุมนักข่าวก็ถามว่าโอจะกังวลไหมเนี่ยถ้าหากมีมติเพิกถอนออกมานะคะก็อาจจะถูกฟ้องร้องศาลปกครองได้คุณวันชัยบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาแต่ว่าการประชุมวันนี้นะคะก็ยังคงจะต้องคือตอนแรกเนี่ยช่วงบ่ายก็รอลุ้นกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ผลออกมาแล้วก็คือมีมติให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีการลงนามในสัปดาห์หน้าก่อนจะมีการประกาศรายชื่อเรียงลำดับคะแนนใหม่ตัดชื่อกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 คนท่านปลัดมท.นะคะบอกว่าการประชุมกสท.ที่ประชุมเห็นได้เห็นข้อมูลคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบจำนวน 279,000 คนจากจำนวนผู้ที่สมัครสอบเข้ามา 400,000 คนพบว่ามีความผิดปกติจริงๆเป็นคะแนนที่ถูกแก้ไข 5,924 คนคณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดและคาดว่าจะลงนามช่วงต้นสัปดาห์หน้าหลังจากที่มีมติออกมาแล้วคุณวันชัยประธานกสทนะคะจะลงนามประกาศบัญชีใหม่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนรอบคอบโดยจะเรียงลำดับใหม่ก่อนจะประกาศรายชื่อ 5,924 คนที่พบคะแนนผิดปกติจะไม่มีชื่อในประกาศใหม่นี้คือหมายความว่าถ้ามีการประกาศใหม่มาเนี่ยเขาจะเรียงลำดับใหม่หมดเลยและใน 5,924 คนใครที่ไม่มีชื่อนั่นแปลว่าคุณทุจริตและถูกดึงชื่อออกเรียบร้อยแล้วปลัดมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปแจ้งความด้วยนะคะไม่ใช่หมายความว่าพอเพิกถอนแล้วมันจะจบไปจะแจ้งความผู้ที่นำข้อมูลเท็จเ ข้าสู่กสทเพราะกสทพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้รับจ้างรวมทั้งฝ่ายต่างๆส่งมาให้ในส่วนของกองปราบค่ะวันนี้ก็มีการขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะคะคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก11คนเรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าทางคดีบอกว่าชุดสืบสวนได้ติดตามความคืบหน้ากองปราบอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าหากพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจากนี้ไปก็จะทยอยเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะวันนี้ต้องติดตามผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ปรากฏว่าไปเจอสารพิษที่อยู่ในเลือดจำนวนมากยังต้องเร่งติดตามพิสูจน์กันอย่างต่อเนื่องนะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าผลการชันสูตรผู้เสียชีวิตไปพบสารคาร์บอนมอนอกไซด์และสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ในเลือดผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อได้รับสารทั้ง2ชนิดพร้อมกันจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันและหากได้รับต่อเนื่องประมาณ4นาทีก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยผู้เสียชีวิตได้รับสารจากการสูดดมควันไฟไม่ใช่การรับประทานเข้าไปดังนั้นเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาต้นตอของสารพิษตัวนี้แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากวัสดุประเภทแผ่นโฟมกันเสียงอะค่ะคือแผ่นโฟมมันอยู่ในร้านพอโดนความร้อนแล้วก็เกิดไหม้ขึ้นมานะคะมันก็จะปล่อยสารพิษออกมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยค่ะก็มีสารดังกล่าวตกอยู่ในร่างกายด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้วยขณะที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรค่ะวันนี้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะตำรวจปล่อยปะละเลยให้ร้านเปิดเกินเวลาตามกฎหมายที่กำหนดจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ากองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วหากพบเจ้าหน้าที่บกพร่องก็จะมีการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปส่วนคดีกุมารจีนสวมสัญชาติไทยนะคะยังขยายผลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยมากกว่า60รายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพูดถึงความคืบหน้าทางคดีบอกว่าหลังจากตรวจสอบเจ้าหน้าที่2รายที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตธนบุรี1คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล1คนนะคะมีการรับแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจรับแจ้งเกิดเท็จนะคะจำนวน162ถึง164รายพอนำข้อมูลมาตรวจก็พบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยราวๆ62ถึง64รายตำรวจดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีก22หมายนะคะที่ต้องดำเนินการต่อเริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเข้ามาเพื่อขอสละสัญชาติไทยแล้วแล้วก็สอบถามแนวทางการแก้ปัญหาด้วยทางตำรวจบอกว่าได้หารือร่วมกับกรมการปกครองก็เห็นว่าควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้แล้วก็ดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยค่ะถ้าหากมาได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะแต่ว่าส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมาขอเพิกถอนสัญชาติก็จะจบไปนะก็ยังต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ฟ้องร้องต่อศาลต่อไปส่วนคดีเดิมที่ยังเหลืออยู่ต้องดำเนินการก็มีอยู่ประมาณ20ถึง22รายค่ะอีกข่าวนึงที่เชื่อว่านะคะหลายๆคนก็จับตาดูวันนี้มีการประชุมของกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช.นะคะปรากฏว่าที่ประชุมก็มีมติให้ประธานกสทช.หรือว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะต้องมีลักษณะต้องห้ามคือต้องสละจากการเป็นกรรมการกสทช.คือการประชุมวันนี้เป็นการประชุมลับด้วยไม่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวหลังจากประชุมเสร็จนะคะวันนี้คุณวิษณุวรัญญูรองประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช.ค่ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่จึงถือได้ว่าสละสิทธิ์จากการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เป็นไปตามกฎหมายมาตรา18พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเลขากสทช.บอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้หยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาต่อนะคะว่าจะมีผลอย่างไรส่วนจะต้องเสนอเรื่องให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นั้นคุณวิษณุบอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาวุฒิสภาค่ะถ้ารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ต้องส่งกลับไปตามช่องทางนั้นนะคะก็เป็นอันว่าประธานกสทช.นะคะก็ต้องพ้นจากการเป็นตำแหน่งประธานกสทช.ด้วยส่วนวันนี้เรื่องของชายแดนวันนี้ทหารไทยเหยียบระเบิดอีกแล้วแต่ว่าเป็นระเบิดเก่านะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะคะเหตุเกิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่2นายรายแรกมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าข้อเท้าบวมช้ำจากแรงระเบิดรายที่2ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดค่ะหลังเกิดเหตุมีการนำตัวกำลังพล2นายส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ในพื้นที่นะคะรับการรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่หน่วยก็ยังต้องติดตามอาการของผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็ไปดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจจะตกค้างอยู่ในพื้นที่แต่ยืนยันนะคะว่าระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นระเบิดค้างเก่าได้รับบาดเจ็บ2นายตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วถามตอบก็รู้เรื่องไม่มีส่วนไหนที่ฉีกขาดไม่มีการสูญเสียอวัยวะมีแต่อาการจุกแน่นจากแรงระเบิดขณะที่ทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกนะคะท่านพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้ามาใกล้ๆกับเขตทหารไทยในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเรื่องนี้ได้ยินเราก็ได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแล้วแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเขาติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็มีการท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติการตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาถ้ายังมีการล่วงล้ำหรือผิดไปจากข้อตกลงจะต้องถูกดำเนินตามกฎตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาก็แจ้งสาเหตุมาแต่ท่านบอกนะคะว่าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะว่าเชื่อไม่ได้จะมาอ้างว่าเสียวินัยเสียกำลังพลมีปัญหาดื่มเหล้าดื่มอะไรเราก็ไม่เชื่อค่ะแต่เรื่องจริงก็คือเรื่องนี้มันมีการดำเนินการแล้วก็ตอบโต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกรณีที่กำลังพลอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเหตุเกิดเมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาจนวันนี้ผบ.กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันนะคะวางแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนที่ประชุมก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหน่วยทหารก็มีหน้าที่กำกับดูแลกำลังพลและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจความมั่นคงทั้งสองฝ่ายยืนยันเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องต่อกฎหมายค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการพกพาเคลื่อนย้ายอาวุธปืนของกำลังพลระหว่างการเดินทางจัดเตรียมเอกสารประกอบประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลป้องกันความคลาดเคลื่อนนะคะยึดถือหลักนิติรัฐนิติธรรมและความปลอดภัยของประชาชนด้วยเราปิดท้ายกันอ๋อเดี๋ยวมีอัปเดตนิดนึงก่อนจะปิดท้ายนะจริงๆเรื่องปมสอบทุจริตเนี่ยควรแทรกนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาแถลงการฉบับที่3ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะปมทุจริตสอบท้องถิ่นความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผลปรากฏว่ามีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่มีมูลเพียงพอในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมศว.จำนวน1รายมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปค่ะนี่เท่ากับว่าของมสวเนี่ยเขาเจอ1คนนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตปิดท้ายสั้นๆข่าวดีเชียงใหม่เป็นเมืองอันดับ2เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะคะจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเผยอันดับรายชื่อการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะคะ World Best City in Asia 2026ค่ะอ้างอิงผลการสำรวจในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะก็คือจะเชิญชวนผู้อ่านทั่วโลกเขามาแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางที่ประทับใจโดยการให้คะแนนโรงแรมรีสอร์ทเมืองเกาะต่างๆนะคะปรากฏว่าก็มีผู้อ่านมาลงคะแนน 270,000 คนแล้วก็โหวตรวมมากกว่า 661,000 คะแนนนะคะในหมวดหมู่การท่องเที่ยวซึ่งเชียงใหม่ก็ติดอันดับที่2เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026จาก15อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียค่ะก็นี่ดีใจด้วยนะคะที่เมืองเชียงใหม่ติดอันดับด้วยหมดเวลาพอดีนะคะต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพกันเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในกันทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอนิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในกันนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวรุวนารามดอนเมืองโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนากันทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยนางอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนาน

0: ระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสาราชนาจักรได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 10:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอาทิเมนูหมี่คลุกไก่ฉีกข้าวหมูแดงหมูกรอบสเต็กปลาทอดไอศกรีมกะทิสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนโยธินบูรณะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2478เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน4โครงการได้แก่โครงการห้องเรียนปกติโครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป วลา 17:00 นในเศรษฐพุทธสุทธิวานารพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นในเศรษฐพุทธสุทธิวานารพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติและตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีโครงการนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยมีกิจกรรมร่วมกันปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชป่า15ชนิดน้ำหนักรวมกว่า 3,090 กิโลกรัมเพื่อนำไปโปรยทางอากาศหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ7แห่งทั่วประเทศระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนี้จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในพื้นที่สนับสนุนของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประสบนิกรทรงกอบด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ภัยให้ดำรงคงความผาสุกร่มเย็นเป็นนิพพัทรราชจริยามาเนิ่นนานหลายทศวรรษ มีพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนละมุนละม่อมล้วนแฝงด้วยพระราชกุศโลบายโน้มน้าวจิตใจประสบกนิกรให้ตั้งตนบนวิถีแห่งความดีงามให้รู้จักภาคเพียรพยายามโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนสะท้อนความละเอียดอ่อนในพระกมลอันสุขุมคำเพียรภาพเป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจของคนไทยทั่วหน้าทรงฉลมจิตใจของประสบนิกรให้คลายความรุ่มร้อนแห้งแล้งกลับชุ่มเย็นทรงแผ่พระเมตตาการุณยจิตไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงสร้างสรรค์พลังแห่งความเป็นมารดาผู้รักและปรารถนาดีต่อบุตรอย่างจริงใจเวลา 14:30 น.บริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากวัดสังกระจายวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดชะอมวัดโคกพรมวัดม่วงวัดหนองบัวรองจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เอเชียจำกัดบริษัทจันสว่างเฮิร์บเบิร์นไลท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4 รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลฐานราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบั้งไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เทศบาลตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ SCG เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมสตรีไทยสากลกองบัญชาการกองพลฐานราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิชัยศรีคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่คณะบั้งไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามบริษัทเซฟที่คัดประเทศไทยจำกัดและบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่นะครับและกสทมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น 5,924 รายคาดประกาศบัญชีใหม่สัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเท

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่นะครับโดยการดึง AI การลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยยกระดับความมั่นคงนะครับติดตามได้จากคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: วันนี้เวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งประธานาธิบดีจีนย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับจีนในฐานะมิตรเก่าที่วางใจได้และพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทศวรรษหน้าไทยและจีนจึงควรร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรและธรรมาภิบาลด้าน AI เพื่อให้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ไทยและจีนร่วมกันเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจรอบใหม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนเข้ามาลงทุนในไทยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเร่งเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการเดินทางของประชาชนพร้อมขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศสาธารณสุขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนส่วนด้านความมั่นคงยังเห็นพ้องให้จัดตั้งกลไก 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งไทยและจีนเพื่อเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเปลี่ยนข่าวกรองและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสำหรับประเด็นระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีเพื่อร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาคต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ไปที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขัน 5,924 รายหลังตรวจพบคะแนนผิดปกตินะครับคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ช่วงต้นสัปดาห์หน้าติดตามรายงานจากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
4: นายอมจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลคะแนนของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 รายจากผู้สมัครทั้งหมด 400,000 รายและพบผู้มีผลคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 คนจึงมีมติยกเลิกมติเดิมที่มีการรับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและผู้ได้รับการขึ้นบัญชีพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ประกาศไปแล้วทั้งหมดก่อนจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเรียงลำดับคะแนนใหม่ทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีผลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วโดยคาดว่าประธานคณะกรรมการจะลงนามยกเลิกบัญชีเดิมและประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมย้ำว่าวันนี้โดยเป็นการยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดและจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขมติของตนเองหากพบว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาไม่ถูกต้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย

0: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: น ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยหรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะแม่สุมนตอนนี้สุขภาพคุณแม่ในวัย86ปีเคยมีความดันสูงแล้วก็ไขมันในเลือดเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณแม่
1: ใช่ค่ะแต่ก่อนแม่เคยความดันสูงถึง270หมอตกใจมากเสี่ยงเสียชีวิต
0: แล้วคุณแม่สุมนได้ทดลองทานน้ำเห็ดมัชรูมพลัสเดือนแรกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ความดันลดลงเหลือ120ในเดือนเดียวดีจริงๆค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเพราะน้ำเห็ดสกัดเป็นธรรมชาติ 100%
0: ได้ฟังแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจทดลองทานมัชรูมพลัสทานเพียงวันละ1ซองก่อนนอนเพื่อลดความดันให้ลดลงลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโทรเลยที่02-857-5119 02-857-5119

0: ปากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณ

0: ร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
1: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
2: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
1: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
2: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
1: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
2: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
1: ็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ชี้แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในปรัชญาของสิริพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
2: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
1: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
2: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
1: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีทั้งคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
2: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
1: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของสิริพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
2: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐ เรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
0: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมากพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
8: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟวิน
1: สวัสดีทุกคนมาๆช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
2: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายแล้วอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
3: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
2: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ายงานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
3: ว้าวแกนั่นแหละทะลึ่ง
1: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
2: โอกาสที่จะป้องไล่เหรอนึกไม่ออก
3: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ๆผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
1: เฮ้อเวลี่กูมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
2: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
1: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
3: เอ๊ะถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
1: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
3: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
1: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
3: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
2: เดี๋ยวก่อนอาเจ้กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ้กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
3: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผาง
1: านแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 我们能力我爱有毛用啊啊啊啊爱有脑爱你我爱有毛用嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯ไปบ่มีอันมีอัน
1: โถท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะอ่ะแต่อย่างนั้นเงาะใจโยนั่นเลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: น่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมึงจะไปสนใจทำไมเพื่อนลิลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพพูดป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมึงเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แยกไปกันยาย
0: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พูดอยู่ไหน
1: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนพักก่อนใจเย็นๆค่อยๆพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ยายจะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่นายมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับพอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: เหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆได
2: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเพื่อน
0: ใช่ใช่ใช่พออ่อนี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
1: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
1: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
0: ทำไมอ่ะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอาแปะ
1: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมันทิกมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่เองนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอละผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: ฮะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอละผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
1: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
0: เงียบเลยนะแปะนี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบเหมือนเจ๊กุหลาบเลยอ่ะ
1: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเรานี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
1: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
0: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
1: เอานะใจเย็น
0: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
0: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
1: ถึงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
2: พอเลยพวกนี้ว่าติดธุระว่ะ
0: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส.1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพศเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วพอ

ด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
9: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรักษาเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ฉันมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มึงรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยนะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นนายหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้นายหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเพิ่งก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญยฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยด็อกเตอร์ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการจะคิดพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์กรณีต่างๆให้ได้ถูกท้วนตามเหตุตามผลและความเป็นจริงนั้นบุคคลจำเป็นต้องฝึกจิตใจให้เป็นปกติหนักแน่นและเป็นกลางพร้อมทั้งฝึกกระบวนการคิดให้เป็นระเบียบให้ได้ก่อนทั้งนี้เพราะจิตใจที่ไม่หนักแน่นเป็นต้นเหตุให้เกิดอคติหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกทางอันเป็นตัวการสำคัญที่นำความคิดวิจารณญาณของบุคคลให้มืดมนผิดพลาดไปจากเหตุผลและความเป็นจริงส่วนความคิดอ่านที่ไม่เป็นระเบียบนั้นเป็นต้นเหตุของความลังเลสับสนและวุ่นวายใจทำให้บุคคลไม่สามารถจะคิดอ่านทำการใดๆให้ถูกต้องตามขั้นตอนและสำเร็จเรียบร้อยโดยไม่ติดขัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันศุกร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2534
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อเครื่องมือจากสมองและ2มือแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกสองเรื่องนะครับก็คือกิจกรรมแรกโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5แล้วก็เรื่องที่2กองทัพบกเตรียมรับ 18,784 อัตรานะครับประจำปี2570สัญญาจ้าง4ปีเต็มนะครับนั่นก็คือพลทหารอาสาวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยว

ขั้นตอนโดยจะต้องทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งก่อนแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไปในเรื่องของขาดทุนคือกำไรพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือราษฎรโดยทรงเน้นความสำเร็จของงานที่ความอยู่ดีกินดีของราษฎรมากกว่าความคุ้มค่าในแง่ที่วัดเป็นตัวเงินเรียกว่าขาดทุนคือกำไรดังพระราชดำริที่ตรัสว่าถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็จะต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพันหมื่นล้านถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผลราษฎรอยู่ดีกินดีขึ้นราษฎรได้กำไรไปถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามัคคีรู้ว่าการเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ต่อไปในเรื่องของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบเห็นปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทรงนำปัญหาเหล่านั้นกลับมาศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์เพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างถูกต้องโดยทรงเริ่มจากการทดลองปลูกข้าวในแปลงนาทดลองภายในสวนจิรดาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504การดำเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็น2ประเภทคือโครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจได้แก่นาข้าวทดลองป่าไม้สาธิตการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิลกังหันลมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบและโรงงานกระดาษสาโครงการอีกประเภทหนึ่งก็คือโครงการกึ่งธุรกิจได้แก่กลุ่มงานอุตสาหกรรมนมกลุ่มงานผลิตข้าวและแกลบกลุ่มงานอุตสาหกรรมน้ำผลไม้และน้ำผึ้งกลุ่มงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและกลุ่มงานอื่นๆเช่นโรงปุ๋ยอินทรีย์โรงเพาะเห็ดเป็นต้นซึ่งผลิตภัณฑ์จากโครงการมีจำหน่ายที่ร้านโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในบริเวณสวนจิตรลดาและสาขามากกว่า100แห่งทั่วประเทศรูปแบบของโครงการครอบคลุมในงานพัฒนาการเกษตรครบวงจรพลังงานทดแทนรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้โดยพื้นที่ทั้งหมดของโครงการตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่เรียกว่าบ้านของพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในเรื่องของพลังงานทดแทนจากสายพระเนตรอันยาวไกลเป็นเวลามากกว่า40ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเรื่องพลังงานทดแทนมีรับสั่งว่าในอนาคตพลังงานจะขาดแคลนทั้งพลังงานจากธรรมชาติและพลังงานเชื้อเพลิงพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการสร้างพลังงานรูปแบบต่างๆทั้งพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงแดดหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเชื้อเพลิงในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2521ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับงานผลิตแก๊สชีวภาพไว้ในโครงการสวนพระองค์
และมีพระราชดำริให้นำ

พืชผลทางการเกษตรที่มีมากมายในเมืองไทยมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนซึ่งนอกจากจะช่วยรองรับปัญหาราคาพืชผลตกต่ำยังทำให้คนไทยพึ่งตนเองได้ในด้านพลังงานคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเราในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนปิดท้ายช่วงปณิธานความดีมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือกิจกรรมโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแข่งขันประกวดรอบภูมิภาคเพื่อที่จะคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปซึ่งเมื่อวันที่15และ16กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันประกวดกันไปแล้วนะครับจาก4ส่วนด้วยกันก็คือกรุงเทพและปริมณฑลกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่3ซึ่งก็ได้ทีมชนะเลิศแล้ว4ทีมก็เหลืออีก1วันนะครับก็คือวันที่23กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นในส่วนของกองทัพภาคที่4จะทำการแข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็จะได้ทีมชนะเลิศนะครับของแต่ละส่วนครบ5ทีมเพื่อที่จะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้นนะครับก็จะจัดประกวดที่ส่วนกลางนั่นก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะในห่วงวันที่19ขออภัยครับวันที่17ถึงวันที่19สิงหาคม2569เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถที่จะไปชมนะครับไปเชียร์ไปให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570ภาคการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกวันนี้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นวันของการสอบคัดเลือกโดยวันนี้นะครับก็คือวันที่18กรกฎาคม2569จะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกในระดับความรู้ปริญญาตรีก็คือประเภทนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมซึ่งจะมีจำนวนสนามสอบอยู่2สนามนะครับนั่นก็คือสนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากก็จะใช้จำนวน2อาคารแล้วก็อีกสนามสอบหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาก็จำนวน2อาคารเช่นกันส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือประเภทนายทหารประทวนและนักเรียนนายสิบทหารบกในวันพรุ่งนี้จะมี4สนามสอบนะครับก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากจำนวน4อาคารสนามที่2ก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเขตบางนา2อาคารสนามสอบที่3ก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินจำนวน6อาคารแล้วก็สนามที่4ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน7อาคารด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอเน้นย้ำนะครับให้ผู้ที่เข้าสอบได้ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็สถานที่สอบพร้อมกับวางแผนการเดินทางนะครับทั้ง2วันแล้วก็ทุกสนามสอบเลยนะครับก็จะเริ่มสอบในเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเวลา12นาฬิกานะครับจะเป็นการเปิดจุดคัดกรองนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เครื่องตรวจจับสิ่งต้องห้ามต่างๆนะครับอย่างเช่นโลหะแบบมือถือนะครับจะตรวจทางเทคนิคก่อนที่จะขึ้นอาคารสอบแล้วก็เดินเข้าห้องสอบเวลา13นาฬิกานะครับจะปิดจุดคัดกรองเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหลังเวลา13นาฬิกาถือว่าหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบก็จะอนุโลมนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในแถวคัดกรอง
ผ่านจุดคัดกรองในเวลา 13:00 น.อันนี้ก็สามารถที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้าห้องสอบได้เพราะฉะนั้นผู้เข้าสอบนะครับก็จะต้องวางแผนการเดินทางให้ถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงหากว่ามีปัญหาข้อขัดข้องไม่สามารถที่จะเข้าห้องสอบได้ให้ติดต่อที่กองอำนวยการสอบได้ทันทีคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวไมค์คิงในโรงของเรานะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับในช่วงปณิธานความดีแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกก็คือโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5แล้วก็การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570ภาคการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมีการสอบ2วันแล้วก็เป็นปีแรกด้วยนะครับที่มีการสอบวัดผลความรู้ความสามารถภาคกภาคขแล้วก็ภาคคในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงก็รอกันต่อนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็มาติดตามกันในช่วงนี้นะครับติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะรายการในช่วงนี้ก็ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อจากครั้งที่แล้วนะคะขอนำเสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทรงงานโครงการตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ได้ทอดพระเนตรเห็นไก่ดำที่ชาวเขาเลี้ยงสายพันธุ์หนึ่งลักษณะสีขนเป็นสีเหลืองอ่อนมีพระราชดำริว่าน่าจะอนุรักษ์ไก่พันธุ์นี้ไว้และได้พระราชทานชื่อว่าไก่ชี้ฟ้ากรมปศุสัตว์จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพันธุ์ไก่ที่เกษตรกรเลี้ยงบนที่สูงในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนพบว่ามีการเลี้ยงทั้งไก่เนื้อดำและไก่เนื้อไม่ดำไก่เนื้อดำที่เลี้ยงมีหลากหลายสีขนแต่มี2สีขนที่น่าสนใจคือสีเหลืองอ่อนและสีเหลืองเข้มเลี้ยงกันมากในจังหวัดเชียงรายส่วนไก่เนื้อไม่ดำมีลักษณะคล้ายไก่ป่าเลี้ยงกันมากในท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรกรที่เลี้ยงมีทั้งชาวเขาและชาวพื้นราบปีต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรและทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานพระราชดำริอีกครั้งให้กรมปศุสัตว์เพาะพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แข็งแรงเลี้ยงง่ายแจกจ่ายให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในภาคเหนือกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับเลี้ยงในพื้นที่สูงทางภาคเหนือได้พันธุ์ไก่เนื้อดำ2สายพันธุ์ชื่อว่าไก่ชี้ฟ้าและไก่ฟ้าหลวงไก่พันธุ์เนื้อไม่ดำมีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนลักษณะไก่ชี้ฟ้าเพศผู้มีขนหลังและขนสร้อยคอสีเหลืองอ่อนขนหางสีดำงอนจักขนตาปากแข็งผิวหนังเนื้อกระดูกและเครื่องในมีสีดำเพศเมียมีขนสีเหลืองอ่อนสลับดำทั้งตัวคล้ายลายนกคุ้มงอนจักลักษณะอื่นเหมือนเพศผู้พ่อพันหนัก 2-5 กิโลกรัมแม่พันหนัก 1.8 กิโลกรัมค่ะลักษณะของไก่ฟ้าหลวงเพศผู้มีขนหลังและขนสร้อยคอสีเหลืองเข้มขนหางมีสีดำงอนจักขอบตาปากแข็งผิวหนังเนื้อกระดูกเครื่องในมีสีดำเพศเมียขนมีสีเหลืองเข้มสลับดำทั้งตัวลักษณะอื่นๆเหมือนเพศผู้พ่อพันหนัก 2.3 กิโลกรัมแม่พันหนัก 1.7 กิโลกรัมค่ะลักษณะของไก่แม่ฮ่องสอนเพศผู้มีขนหลังและสร้อยคอสีเหลืองเข้มขนลำตัวและหางมีสีดำมีขนปุยมีโคนหางงอนจักแข็งสีดำเรียวเล็กเหมือนไก่ป่ามีปุยขาวที่โคนหางผิวหนังสีขาวเพศเมียขนทั้งตัวมีสีเหลืองกระหรือสีน้ำตาลอ่อนลายป่างอนจักแข็งสีดำหรือเทาเรียวเล็กเหมือนไก่ป่าผิวหนังสีขาวพ่อพันหนัก 1.2 กิโลกรัมแม่พันหนัก 0.5 กิโลกรัมท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์นำไก่พื้นเมืองทั้ง3สายพันธุ์ที่คัดสายพันธุ์แล้ว ไปส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นเขตพื้นที่สูงเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะเกษตรกรนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ดีเฉพาะไก่แม่ฮ่องสอนนั้นเมื่อนำไปประกอบอาหารทดลองตลาดร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบและพอใจของผู้บริโภคหลายระดับมูลนิธิโครงการหลวงจึงรับเข้าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งด้านปศุสัตว์ของโครงการดอยคำค่ะท่านผู้ฟังคะขอเชิญชวนชาวไทยได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์สืบไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีเผยสีจิ้นผิงอาสากาวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงปมส่งรถถังยืนยันไม่กระทบความมั่นคงและกทมสแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟันอย่าทน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนได้ให้เกียรติคณะของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากมีการพูดคุยย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นโดยจีนยืนยันที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนการหารือคือเรื่องความสัมพันธ์และปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคนายสีจิ้นผิงได้เสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ไทยและกัมพูชารื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยได้เน้นย้ำจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่มีความจำเป็นที่ต้องปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับกรณีการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งทางการจีนชี้แจงว่าเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีแต่คำสั่งซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งหรือการสู้รบจีนทราบถึงความอ่อนไหวจึงได้ชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรก็ตามจีนให้ความมั่นใจว่าในเงื่อนไขที่มีต่อกันนั้นได้มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการนำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนต่อที่กทมยกระดับความปลอดภัยขั้นสุดงัดเช็คลิสต์ใหม่สแกนทุกจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งเดินหน้าตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการทั่วกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหากพบข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้จะให้ดำเนินการทันทีส่วนกรณีที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงจะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่อยู่ในฐานข้อมูล919แห่งตั้งกระจายอยู่ใน50เขตซึ่งทุกแห่งจะได้รับการตรวจภายใน1เดือนซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะของกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นการจำหน่ายอาหารการแสดงดนตรีหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตในทุกประเภทพร้อมประสานงานทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการทันทีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้นเมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะตำรวจทหารหารือกรณีกำลังพลพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางเห็นพ้องจัดทำแนวปฏิบัติร่วมภายใต้กรอบกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
8: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะผู้